0: ลี่ยนเลย
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังมีผลบังคับใช้อยู่ในฐานข้อมูลอินเตอร์โพแม้ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะขณะที่สตม.ไปพบข้อมูลการเดินทางกลับไทยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานะประกาศหมายแดงของนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาว่าปัจจุบันหมายแดงของนายวรยุทธ์มีสถานะบังคับใช้และข้อมูลยังปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลหมายแดงของตำรวจสากลหรือเลสน้อยมี2รูปแบบโดยรูปแบบแรกเป็นหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ส่วนอีกรูปแบบจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเป็นการภายในเพื่อรักษาความลับและใช้สำหรับการติดตามสืบหาตัวบุคคลที่ประเทศสมาชิกต้องการตัวยืนยันว่าข้อมูลของนายวรยุทธ์ยังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลแต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้เฉพาะตำรวจของประเทศสมาชิกเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ทั้งนี้การที่ข้อมูลหมายแดงไม่ได้ปรากฏให้สาธารณชนเห็นไม่ได้หมายความว่าหมายแดงดังกล่าวถูกยกเลิกโดยสถานะของนายวรยุทธ์ยังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกระบวนการของตำรวจสากลและประเทศสมาชิกทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลการเดินทางของนายวรยุทธ์กลับเข้ามาประเทศไทยแต่อย่างใดณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังของอังกฤษประกาศคว้าตัวอิลิแมนเอ็นดีไอแนวรุกทีมชาติเซเนกัลของเอเวอร์ตันคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,640 ล้านบาทพ่วงบนนัดตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทรวมมูลค่าสูงสุด65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,860 ล้านบาทพร้อมสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีโดยดาวเตะวัย26ปีเป็นผู้เล่นเกมรุกสารพัดประโยชน์สามารถเล่นในทั้งตำแหน่งปีกมิดฟิลด์ตัวรุกรวมถึงขยับเข้าเล่นตรงกลางสนามได้เช่นกันผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกซัสโซโลชนะโดนเตะจุดโทษฟรอซิโนเน่ 4-3 หลังเสมอในเวลาปกติ 1-1 อูดิเนเซ่ชนะเวเนเซีย 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลเดฟเบโพคาเยอรมนีรอบแรก VFL ออกนาบรุกแพ้บาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่า 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตเทพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจกาสโกเซลติกชนะอาบดีน 3-0 คีมันน็อกแพ้เซนต์เมลเรน 0-1 ดันดี FC เสมอเซนต์จอห์นสโตน 1-1 และฟาวเคิร์กแพ้กาสโกเรนเจอร์ 1-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2แบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสมือ17ของโลกและเป็นมือ16ของรายการแขวนเจ้าจีนแพ้อเล็กซ์มิลเซอร์เซนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ46ของโลกทั้ง3เซต 3-6 4-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
6: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

นายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โอกาสเยือนประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้า4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานมั่นคงอาเซียนกองกำลังผาเมืองจัดทีมสกายด็อกเตอร์ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกองบัญชาการช่วยรบที่3จัดกำลังพลจิตอาสาทำโครงการจิตอาสาบริการซ่อมเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินไหวแม่สอดจังหวัดตากขนาด 2.3 ลึก1กิโลเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาดับทะลุ 1,200 ศพกู้ภัยเนปาลยังไม่หมดหวังยังเร่งหาผู้รอดชีวิตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศพิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับก็เปิดเพลงเอาใจพ่อยกแม่ยกนะครับที่ ในขณะนี้ก็มุ่งเป้าไปที่พัทยาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเพลงผู้การเรือเร่
1: ใช่ครับว่าทหารเรืออ้อนรักนะครับมาจากประกอบละครดังในตำนานผู้การเรือเร่เนี่ยนะครับ
0: จากละครใช่ไหม
1: จากละครครับอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ครับ
0: ชะโอแม่คุณทุนหัวใช่ไหมแม่คุณบุญเหลือ
1: แม่คุณบุญเหลือ
0: ทหารเรือ
1: มีหลายท่อนนะครับ
0: มีหลายท่อนทหารเรือที่มานี่คือจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับก็คึกคักนะ
1: คึกคักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เทียบท่าแล้วก็ขึ้นฝั่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพัทยาก่อนหน้านี้เขาก็มีการเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดีคราวนี้ในส่วนของทหารสหรัฐเองทหารเรือเนี่ยนะครับที่มีการเทียบท่าขึ้นฝั่งก็มีข้อปฏิบัตินะครับเขามีข้อห้ามข้อกำหนดข้อจำกัดเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นวันแรกนะครับเป็นอย่างไรนะฮะสักครู่หนึ่งในรายการ
0: ก็เป็นข้อห้ามจากทางสหรัฐด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับเป็นข้อปฏิบัติของกำลังพลทหารเรือเขาเนี่ยนะครับ
0: เพื่อความเรียบร้อยของเขา
1: ใช่ครับ
0: นะครับส่วนสาวไทยบอกห้ามข้อเดียว
1: ยังไงฮะ
0: ห้ามกลับ อยู่ไม่นานหน่อย
1: ไม่ได้เพราะเขามีกำหนดกลับวันอาทิตย์นี้
0: ใช่ไหม
1: ครับวันที่6กันยายนครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
1: ครับคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมี
1: คุณนิตยาบางกรวยครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ครับคุณรัตนาสิมะนะฮะแล้วก็ทราบมาว่าเช้านี้มณฑลทหารบกที่45เนี่ยรับชมแล้วก็ร่วมแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: คุณต้นน้ำแล้วก็คุณสุรศักดิ์
1: ใช่ครับ
0: ครับคุณฤทธิรงค์ก็เข้ามาชมในขณะนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับก็มีอีกหลายท่านนะครับเป็นกำลังใจให้รวมถึงผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุทั่วประเทศด้วยครับ
0: ครับเจนิดผัดไทยบางใหญ่นะฮะขอบคุณสำหรับผัดไทยวันก่อนนู้นนะฮะ
1: ครับ
0: นะวันนี้ก็มารับชมกันด้วยนะครับเจ๊หมวยคุณเพ็ญอุตสาห์จากบางเขนนะฮะเอาละครับวันนี้เช้านี้ก็มาพูดคุยด้วยเรื่องอันเป็นสิริมงคลเมื่อวานเนี่ยผมไปงานเททองหล่อพระนิรันตราย
1: ครับ
0: และพระสัมพุทธพันนีนะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดสร้างเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคร
1: ับ คร
0: ับเมื่อวานนี้สมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างเป็นพระนิรันตรายเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก 3.48 นิ้วนะครับ48ก็มาจาก48พรรษาของพระราชินีนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขนาดหน้าตัก9นิ้วเนื้อบรอนซ์นะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับพระนิรันตรายเนี่ยมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแล้วก็มีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณ9ประการซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชนะครับทรงสร้างและพระราชทานนามไว้ว่าพระนิรันตรายซึ่งหมายถึงปราศจากอันตรายและมีพระราชดำริให้มีการจัดสร้างขึ้นอีก18องค์พระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุทธนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยครับ
0: ครับก็เป็นการ สร้างองค์พระพุทธปฏิมาด้วยพระราชศรัทธาในสมัยรัชกาลที่4นะครับถวายหรือพระราชทานแก่วัด18วัดเมื่อสมัยครั้งประโน้นนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับพระสัมพุทธพันนีหลายท่านเองก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารนะครับซึ่งก็จัดสร้างในรัชกาลที่4เช่นเดียวกันนะครับมีพุทธลักษณะที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติติกนิกายนะครับเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวชและก็ประทับจำพรรษาที่วัดสมรายวัดสมรายปัจจุบันก็คือวัดราชาที่วาดวิหารนั่นเองครับ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งภายหลังจากเสด็จถลึงถวายราชสมบัติแล้วก็โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารและอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าครับ
1: ครับก่อนดังภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขนาดนี้นะครับถ้าใครได้รับชมผ่านเพจก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: มีรุ้งกินน้ำด้วย
1: โอ้
0: ระหว่างที่ทรงประกอบพิธีเททองนี้นะครับ
1: ถ้าก่อนนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยนะครับนะครับก็นำมาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับยังคงพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนในทุกๆสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับจากผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีนะครับที่วัดดิษฐวงศารามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กนะครับไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครก่อจากเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพร้อมทั้งได้มีการอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยรวมถึงมีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆและจิตอาสาที่เข้าร่วมให้การช่วยเหลือด้วยครับ
0: ครับอัคคีภัยนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณตี2ครึ่งนะครับทำให้บ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ก็ได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐวงศารามนี่แหละเป็นที่พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยช่วงนี้หลายคนบอกโอ้ทำไมไฟไหม้บ่อยจังเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: หลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นรู้สึก 2-3 อาทิตย์มาเนี่ย 2-3 เหตุการณ์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดูแหละว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรสาเหตุใดกันแน่เนี่ยนะครับอ่ะก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสมโภชนำขึ้นมานะฮะมีภาพเด็กด้วยสงสารจับใจอาจารย์สุธีครับโอ้โหบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปพักยังบ้านของตัวเองได้เนี่ยนะครับต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะ
0: นึกถึงคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้ง
1: ครับ
0: ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: ครับไม่เหลืออะไรเลยบางคนออกมาแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องนึง
1: ครับ
0: ได้กระเป๋าถือใบเดียว
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับพระองค์ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยอันนี้เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่นครพนมคุณผู้ฟังครับก็มีการให้โปรดให้มีการเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขาก็จัดขึ้นที่บริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมนั่นเองครับ
0: ครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครพนมก็ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง11อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 92,040 ไร่ครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนครพนมนะครับแล้วก็ดูอันนี้เป็นกล่องที่บรรจุสิ่งของพระราชทานเนี่ยนะครับ นะฮะก็มีการพระราชทานให้กับผู้แทนเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและรองประธานอนุกรรมการนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ไปดูถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนซึ่งพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพี่น้องที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ปางสีดาด้วยครับ
1: ครับก็โครงการนะครับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราโชบาตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งหมด27โครงการด้วยกันครับ
0: ครับไปดูกองทัพภาคที่1โดยท่านแม่ทัพภาคที่1เนี่ยนะครับก็เปิดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ครับเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1เป็นประธานครับแม่ทัพภาคที่1ก็ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาจำนวน150คนครับว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนได้ฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรที่ดีมีความสามารถเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนปลูกฝังให้แก่เยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไปได้ครับ
1: คุณผู้ฟังครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับกองทัพภาคที่1เนี่ยเขาก็ดำเนินการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้นะครับปลูกจิตสำนึกให้มีความหวงแหนมีความรักในชาติบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันหลักของชาติชาศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองก็ต้องขอบคุณด้วยครับ
0: ครับไปดูเรื่องของชายแดนไทยมาเลเซียครับกระชับความสัมพันธ์ชายแดนไทยมาเลเซียกันหน่อยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพบกไทยแล้วก็พลโทดาโตไครูอัสมีซาวบินอามัดนาเต้าผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียครับเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่119 ครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังก็คือการประชุมหารือในครั้งนี้เขาจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของ การนำเทคโนโลยีแล้วก็ระบบอัตลักษณ์บุคคลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนกันด้วยนะครับนอกเหนือจากมิติด้านชายแดนที่เน้นย้ำเรื่องของความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายแดนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจในมิติสังคมในมิติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพราะว่าชายแดนที่มั่นคงเขาบอกอย่างนี้นะครับต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับกลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลามนะคร
1: ับ
0: เชื่อมการทำงานข้ามพรมแดนสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งมีความสำคัญโดยตรงต่อการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจและสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประชุมอาเซียนไทยมาเลเซียครั้งต่อไปเนี่ยนะครับกำหนดให้มาเลเซียนั้นเป็นเจ้าภาพในห่วงเดือนพฤษภาคมปี2570ปีหน้าเลยครับ
1: ครับก็จากในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับแต่ว่าไปที่ชายแดนทางด้านของกองกำลังบูรพาทางด้านของพลเอกธรพงศ์มรคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองกำลังบูรพาด้วยนะครับท่านก็ไปที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์กองกำลังบูรพากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์แล้วก็หน่วยขึ้นตรงนะครับทางนี้ท่านก็ได้พบปะพูดคุยมอบสิ่งของมอบเงินช่วยเหลือแก่กำลังพลและท่านก็กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นความเสียสละของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนท่านเข้าใจถึงเรื่องของความยากลำบากแล้วก็ความเสียสละในการปฏิบัติงานเพราะว่าจะต้องมีการลาดตระเวนกันอยู่ตลอดและในขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยครับ
0: ครับโดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกส่วนมีความเชื่อมั่นมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถเพราะว่าทุกภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าล้วนมีความหมายต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนครับ
1: ครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้นำมาฝากกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นความอบอุ่นระหว่างผู้บังคับบัญชากับในส่วนของกำลังพลนะครับที่ก็ได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าขอให้กำลังพลเนี่ยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรักษาอธิปไตยแล้วก็เอกราชของชาติไทยรวมถึงพิทักษ์เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สมกับการที่เป็นทหารรักษาพระองค์นั่นเองครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับต่างๆของเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ประเทศ
1: ใช่ครับ
0: นะครับทั้งข้าศึกทั้งสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่นชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ยังคงมาตรการปิดด่าน 100% อยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าทหารชายแดนก็ยังเฝ้าระวังรวมทั้งสกัดสิ่งผิดกฎหมายทั้งช่องทางธรรมชาติแล้วก็เส้นทางที่อาจจะถูกใช้หลีกเลี่ยงจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงล่าสุดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจนถึงเวลาประมาณ 23:30 น. 5:30 น.พบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน3คันขับผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงเข้าตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นพบรถยนต์1คันบรรทุกบุหรี่ถ้าทางจะมีพิรุธเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ต้องสงสัยเลยนะครับผิดกฎหมายมาเต็มคันรถมูลค่าของกลางประมาณ65 ล้านบาทครับ
1: โอ้โห
0: ต้องเยอะขนาดไหนครับ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่จึงควบคุมรถยนต์ทั้ง3คันพร้อมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม7 รายเนี่ยนะครับนำไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมณฐานปฏิบัติการคลองตาดำขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนแล้วก็รายละเอียดของบุหรี่ที่ตรวจยึดตลอดจนขยายผลถึงที่มาเส้นทางการลำเลียงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับก็ไปรอสายตาเจ้าหน้าที่นะครับสามารถที่จะดำเนินการสกัดกั้นแล้วก็จับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงท้ายเรามีเวลาสักนิดนึง
0: ครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของทหารเรือสหรัฐกันสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับ เทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังพลของกองทัพเรือตอนแรกเนี่ยมีรายงานเขาบอกว่า 5,000 คนแต่5,000 นายนะครับแต่จริงมาถึงเนี่ยเขาบอกว่ามียอดอยู่ทั้งหมดเนี่ย 4,800 นายด้วยกัน
0: ก็เยอะนะ
1: ก็เยอะอยู่เนี่ยนะฮะคราวนี้อาจารย์ครับเขามีข้อห้ามเนี่ยฮะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ห้ามเด็ดขาดก็คือการเข้าร้านบริการจำหน่ายกัญชาเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นขี่เจ็ตสกีแล้วก็ในส่วนของแพลากร่มอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามแบบมีเงื่อนไขก็คือสถานบันเทิงบางพื้นที่นะครับห้ามเข้านะครับหลังจากที่ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็คือ
0: ยามวิกาล
1: ยามวิกาลเนี่ยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่อนุญาตก็คือยังสามารถไปท่องเที่ยวเกาะล้านแล้วก็พื้นที่อื่นๆได้ตามปกติอันนี้นะครับ
0: ต้องย้ำว่าเป็นมาตรการและก็ระเบียบด้านความปลอดภัยของฝ่ายกองทัพสหรัฐเอง
1: ถูกต้อง
0: เราไม่ได้ห้ามเขาแต่เขาห้ามเขาเอง
1: เขามีกฎของเขามา
0: ครับ
1: นี่นะครับล่ำลากันด้วยเรื่องนี้เลยครับอาจารย์ครับเราบทลงเป็นที่เรียบร้อยฮะ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามผมสุธีสุขสากล
1: ผมและท่านจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: สวัสดีครับผมโฟนอัธวัฒน์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

0: างฝั่งสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: EFM ภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคา

0: ที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
1: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Bee Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Bee Quick ทุกสาขา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่เ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศและเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบไทยสาวแชมเปี้ยนเอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 14:30 น.นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีการพิจารณายติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสภาด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหากรมธุรกิจพลังงานเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับ Data Center โครงการย่านพระราม9ที่เก็บน้ำมันสำรองดีเซลกว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาประมาณ 12:20 น.ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับภาคเอกชนแถลงประเด็น DSI เปิดปฏิบัติการไลออนสไตร์ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกออนไลน์6จุดพบเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงส่งให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: นับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับกับ 94FM นะครับอยู่กับเราแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ้มตุ้มนะครับขออนุญาตเข้าเลยแล้วกันนะครับตุ้มรอไม่ไหวจริงๆมันเกรงใจท่านผู้ฟังด้วยใช่ด้วยการนี้การจราจรก็อาจจะแบบติดขัดนิดนึงบริเวณด้านหน้านะครับขออภัยท่านผู้ฟังที่รอพวกเรากันนะครับแต่วันนี้มาแล้วเดี๋ยวพี่ชาวพี่พุทธก็คิดว่าน่าจะตามมาเร็วๆนี้แต่ว่ามาตุ้มมาตอกบัตรเช็คอินก่อนฮะ
2: คุณแรก
1: ใช่เมื่อวานเราเริ่มเข้าข่าวกันเลยละกันระหว่างรอพี่ชาวพิพุทธเนาะเมื่อวานมีการอัปเดตกันเรื่องว่ามีนะนายทหารจาก USA
2: ใช
1: ่ 5,000 นายครับเอาเรือมาเทียบท่าพักผ่อนที่บริเวณพัทยาบ้านเราชลบุรีนะครับก็เมื่อวานนายกเมืองพัทยาเนี่ยต้อนรับกองทัพเรือสหรัฐนะครับตรวจเข้มความปลอดภัยแล้วก็คาดว่าจะมีเงินไหลเวียนสะพัดเนี่ยพัทยาประมาณ100ล้านครับก็คือที่จังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาครับนายประเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองพัทยาให้การต้อนรับนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะครับผม CVN 72พร้อมกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อนที่เมืองพัทยานั่นเองซึ่งนาวาเอกแดนเนี่ยกล่าวขอบคุณที่รับการต้อนรับอย่างดีสู่เมืองที่ยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็มีการมอบพวงมาลัยนะครับผ้าไทยให้เป็นที่ระลึกด้วยขณะที่ทางเรือเนี่ยมอบแบบจำลองเรือสลักชื่อนายปรเมศตอบแทนครับซึ่งก็มีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าทำไมกองทัพของ US เนี่ยถึงเลือกที่จะมาพักผ่อนที่พัทยาเขาบอกว่าเรือรบลำนี้เนี่ยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยฮอร์มุสมานานกว่า200วันตามที่เราเป็นข่าวดังทั่วโลกเนาะก่อนเดินทางกลับสหรัฐเนี่ยจึงมีการวางแผนแวะพักผ่อนที่เมืองพัทยาซึ่งผู้ช่วยทูตทหารเรือระบุว่าเมืองพัทยาเนี่ยมีความผูกพันกับทหารเรือสหรัฐมายาวนานครับแต่ครั้งเนี้ยพิเศษเพราะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ปฏิบัติการในทะเลนานมากและก็ไม่ได้ใช้จ่ายเงินระหว่างนั้นด้วยจึงหวังมากเลยว่าให้แบบเอาเงินมาสะพัดและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งไม่ว่าจะเป็นรองแรมสถานที่ท่องเที่ยวนวดสปาต่างๆนะครับซึ่งการเตรียมความปลอดภัยนะครับพี่พุทธซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วแล้วก็มีการประชุมร่วมกับตัวแทนกำลังพลทหารเรือสหรัฐเมื่อ3วันก่อนเพื่อรับทราบข้อจำกัดต่างๆนายกเมืองพัทยาระบุว่ามีการดูแลความปลอดภัยตลอดทั้ง24ชั่วโมงรวมถึงตรวจสอบไม่ให้ร้านค้าเนี่ยโกงราคาสินค้าด้วย
3: ก็คือถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งนายกเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็ประเมินนะว่าทหารสหรัฐเนี่ยที่ขึ้นมาใช้จ่ายบนพัทยาเนี่ยเขาประเมินว่าคนหนึ่งเนี่ยจะใช้ประมาณสัก100-150เหรียญสหรัฐต่อวันนะครับคาดว่าน่าจะมีการกระจายรายได้ในพัทยาเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านก็ถือว่าเยอะนะในทริปนี้นะครับพร้อมกับมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาที่ทันสมัยมีการพัฒนาทั้งชายหาดทางเท้าไฟส่องสว่างให้สู่สายตาชาวโลกด้วยนะครับ
2: กี่เดือนที่เขาอยู่บนเรือเขาไม่ได้ใช้ตังค์เลย
1: 200วัน
2: เพราะนั้นเงินอยู่ตลอดเงินเดือนเขาอะ
3: เกินครึ่งปีอะ
1: ประมาณ8เดือน 8-9 เดือน
3: คือแน่นอนแหละว่าเขาต้องการอยากจะใช้เงิน
1: ปลดปล่อยอะหมายถึงว่าปลดปล่อยความทุกข์
3: ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองในการที่เฮ้ย
2: อยู่แต่บนเรือ
3: ในศรีพัทยามีอะไรน่ากินบ้างมีอะไรแซ่บๆบ้างนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เขาบอกว่าที่มาของพวงมาลัยผ้าไท
2: ย
3: นะครับท่านนายกก็บอกว่าแทนที่จะให้พวงมาลัยที่เป็นแบบดอกมะลิที่โอเคใช้ครั้งเดียวเน่าแล้วทิ้งก็เลยประสานไปยังสภาพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเนี่ยนะครับเขาก็เลยทำออกมาเป็นสินค้าชุมชนผ้าไทยอยู่แล้วนะครับก็แกะออกมานะสามารถใช้เป็นผ้าพันคอได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยไปในตัว
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีข้อห้ามด้วยนะคือการเป็นทหารน่ะมาพักผ่อนน่ะไม่ใช่จะทำอะไรได้เลยนะเขามีข้อห้าม
3: เอ้า
4: เฮ้ยสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
4: คร
2: ับเรือครับ
3: นี่เพิ่งกลับมาจากพัทยาปะเนี่ย
4: ถูกต้องคร
1: ับ แต่งตัวไปไหนอ่ะ
4: แต่งมานี่ครับผม
3: แต่งตัวเหมือนแบบเหมือนไปชายหาดมา
4: ใช่
3: ไปดูแลทหารที่พัทยามา
4: ถูกต้องครับ
3: ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศที่พัทยาครับในช่วงวันนี
4: ้โอ้ขวักไขว่ครับผมชายหาดนี่ไม่มีหลับไหลเลย
3: ละฮะ
4: นะครับผมก็คนเต็มหาดเลย
3: นี่แสดงว่าคือเดินทางจากพัทยาเมื่อคืน
4: ครับผม
3: แล้วก็มาถึงที่กรุงเทพตอนเช้า
4: ใช่ฮะออกนู่นตีห้ากว่า
3: ผ่านสหรัฐเป็นไงบ้างฮะ
4: ผ่านสหรัฐก็เข้มข้นนะตอนนี
3: ้ตอนจังหวะที่เขาเดินขึ้นมาบนเรือแล้วเท้าประทับที่เมืองพัทยาเนี่ยเขาสีหน้าเขามีความเครียดหรือว่าเขาคลายกังวลหรือว่าเขาดูมีความสุขไหมฮะ
4: เขาอมยิ้ม
3: อ
4: ะอมยิ้มมีความสุขครับ
3: ฮะ
4: ครับผมแต่ว่าเขาห้ามเข้าร้านบางอย่างก็เขาไม่สามารถเข้าได้
3: ครับเขามีกฎข้อห้ามอะไรนะฮะคุณประตู
5: I am lady I am lady นะ
4: ครับผม
5: I have Thai have
4: Thai
5: have Thai have men
4: นะ
1: คือกฎข้อห้ามเขาบอกว่า1
4: ห้ามไปร้านแคนาบิสนะ
1: ห้ามกำลังพลเล่นกีฬาทางน้ำ
4: ครับผม
1: เพราะเก่งอันตราย
4: ขับเจ็ตสกี
1: สองห้ามเข้าร้านขายยา
4: ถูกต้อง
1: เนื่องจากมียามาชิดในไทยเนี่ยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์แต่กฎของสหรัฐต้องมีใบสั่งแพทย
4: ์
1: ซึ่งบนเรียนมีสารพยาบาลอยู่แล้วเขากลัวว่ารักษาเองแล้วเดี๋ยวจะทำการปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไม่ได
3: ้บางยาคือ
1: สาม
3: คาดว่าที่สหรัฐน่าจะเป็นยาควบคุมอะไร
1: อันนี้ข้อสำคัญมาก
3: คือ
1: ห้ามเข้าซอย6และซอย7
4: สุดยอด
1: หลังพระอาทิตย์ตกดิน
4: ถูกต้องครับ
1: แต่ไม่ได้ห้ามซอย8น
4: ะ
1: เช่นเนื่องจากว่าบางพื้นที่ซอย6เนี่ยมีลักษณะเป็นบาเบียจำนวนมากอาจกระทบต่อภาพลักษณ
4: ์ล่าสุด
1: หากมี
4: มาซอยคาร์บอยละ
1: ชาพัทยา
4: ท้องเทพละ
1: อ๋อ
4: ครับผม
1: เขาบอกว่าอาจกระทบภาพลักษณ์หากมีทหารมึนเมาและประพฤติไม่เหมาะสมส่วนพื้นที่อื่นเช่น walking สตรีทพัทยาใต้ไม่ได้มีการห้ามนะคร
4: ับ ไปได้เลยครับ
1: เนื่องจากพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ได้เน้นเฉพาะบาร์และสถานบันเทิงอยู่แล้วแล้วก็ประเด็นความกังวลเรื่องความเครียดของทหารเนี่ยมีประชาชนกังวลว่ากำลังคนที่อยู่บนเรือนานอาจเครียดและก่อเหตุวิวาทเมื่อเกิดขึ้นแบบขึ้นมาบนฝั่งอะไรอย่างงี้
4: ครับผม
3: ซอย6กับซอย7เป็นยังไง
4: เป็นบาเบียสองทางทางเลยเหมือนซอยคาร์บอยอ
3: ่
4: ะ
3: ก็คือ2ฝั่งก็คือเป็นบาเบียยาวไปเลยใช่ไหม
4: Lady เต็มไปหมด
3: Lady and Gentleman
4: ถูกต้อง
3: Welcome
4: Enjoy in the Land of Smile นะครับ Welcome to Thailand
1: เขาบอกว่าผู้กำกับการสำนักสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเนี่ยชี้แจงว่าตำรวจได้บูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็เมืองพัทยาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่คาดว่ากำลังจะไปเที่ยวแล้วก็ยอมรับว่าทหารเนี่ยอาจเครียดระหว่างปฏิบัติภารกิจแต่เมื่อทราบนะครับว่าจะได้กลับมาพักผ่อนที่ไทยเนี่ยก็น่าจะพักแบบผ่อนคลายลงแล้วจึงไม่อยากให้กังวลว่าจะนำความเครียดมาระบายใส่คนในพื้นที
4: ่
1: ขอให้ทุกฝ่ายต้อนรับดูแลเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเพียงแต่พิเศษตรงที่เป็นทหารเรือที่เพิ่งเสร็จภารกิจกลับมาเท่านั้นเอง
3: เฮียทำไมเฮียเหมือนทำไมเฮียไม่นั่งอ่ะ
1: เออทำไมไม่นั่ง
4: ขออนุญาตนั่งนะ
3: ขออนุญาตนั่งได้เลยฮะเฮียเหมือนแบบเหมือนยืนเชียร์แขกอะไร
4: กำลังรอรับลูกค้าอยู่ลูกค้ามาเยอะนะช่วงนี้นะฮะ
3: ลุกทะเลวันนี้นี่คือได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: ก็นี่แหละช่วงพัทยาใช่ไหม
3: ช่วงพัทยา
4: ใช่ก็ต้อนรับเขาหน่อย
3: เ
4: รือค่ำเขาหน่อย
3: ครับ
4: นะครับนะฮะนั่งอะไรเรียบร้อยนะฮะหลายก็ความบอกพี่ชายยืนทำไ
3: ม
4: นะครับยืนก็ไม่ได้ด้วยสตูพี่น้องพี่จะทำอะไรกันได้นะฮะเกี่ยวกับเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็ไปเที่ยวได้ walking strong walking free ก็ลักษณะคล้ายๆกันกับบาเบียซอย6ซอย7เนี่ยก็เหมือนกัน
3: พระยาก็ที่เที่ยวเยอะจะตาย
4: ที่เที่ยวเยอะนะครับจะไปสาย3นะสาย3ก็ได้ตรงกลางสายแบบเส้นตรง
3: ระหว่างสาย6กับสาย7
4: ถูกต้อง
3: ซอย6กับซอย7อะไร
4: มันจะเป็นสาย3สาย3นี่คือวิ่งขั้นระหว่างแบบตรงกลางที่แบบ
3: ในหัวคุณมีพิมพ์เขียว
4: อ่ะมีโถไม่ต้องห่วงนี่ริมหาดใช่มั้ยริมหาดเสร็จเนี่ยเดินข้ามถนนมาเป็นซอย6ซอย7ใช่มั้ยพอทะลุซอย6ซอย7ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่มันเป็นมีเซ็นทรัลอยู่นั้นน่ะแล้วก็เส้นกลางตรงนั้นเนี่ยไปทะลุยาวไปถึงว่าจอมเทียนเนี่ยเป็นบาเบียหมดเลย
3: โทษนะกูฟัง
4: ครับ
3: เปิด Google Map ยังไม่ชัดเท่าพี่ชาวเล่า
4: อ่ะถูกต้อง
3: เห็นภาพเลยอ่ะ
4: ฟูดแลนด์อยู่พัทยากลาง
3: โอ้โห
4: ถ้าปันพัทยาใต้นี่ไปตลาดไปซื้อของได้ตอนน
3: ี
4: ้นะครับ
3: แล้วส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตอยู่แถวๆซอยไหนครับ
4: ของพี่อ่ะออกบางเสร่นิดนึงเลยจอมเทียนไป
3: มันมีอะไรฮะตรงนั้น
4: บางเสร่คือน้ำจะใสกว่า
3: อ
4: าหารทะเลเยี่ยม
3: ครับ
4: บรรยากาศเงียบสงบ
3: ผู้คน
4: ไม่พลุกพล่าน
3: นะ
4: แต่ถ้ามาแอมบาสเดอร์นี่คือชาวรัสเซียอินเดียเยอะนะครับผมเพราะเขาชอบที่นั่นนะฮะ
3: นี่เป็นแบบผู้ช่วยท่านนายกเมืองพัทยาเลยป่ะ
4: ตรงข้ามมีตลาดน้ำสี่ภา
3: ค
4: นะครับผมไปได้เลย
1: นะแต่ดีใจนะอยากให้พัทยากลับมาบูมอ่ะเพราะวันนี้เพิ่งไปมาก็แบบเงียบมันเงียบอ่ะ
3: มาตุ้มไปตรงไหนอ่ะ
1: วอล์กิ้งตรงไปที่วอล์กิ้งเลยตรงอย่างไม่ได้ไปนานมากเพิ่งไปเมื่อเดือนที่แล้วแบบประมาณแบบไม่สองสามอาทิตย์ที่แล้วพี่มันเงียบจริงนะคือหมายถึงว่าคนไทยไม่
3: ม
1: ีต่างชาติก็แบบบางตาลงคือมันไม่ได้บูมเหมือนกับแบบอ๋อถ้าเทียบกับแบบว่าภูเก็ตเชียงใหม่อะไรเงี้ยนั่นน่ะคือต่างชาติยังบูมอยู
3: ่
1: แต่ว่าแบบเรารู้สึกพัทยามันซบเซาไปเยอะคาดว่าการที่มีข่าวเนี่ยเรือมาเทียบเนี่ยจะทหารรัฐอ่ะน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินสะพัดได้ระดับนึงเลยลอยล้านก็ยังดีให้มันแบบพ่อแม่พี่น้องตรงนั้นมีแบบได้ลืมตาอ้าปากหน่อย
4: ค่าอาหารค่าที่พักค่าเที่ยวค่ากินอะไรก็โอเคแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่เป็นไรนะซอย6ซอย7เนี่ย
3: เขาได้
4: เขาห้ามตกดินไง
3: พระอาทิตย์ตกดิน
4: ถูกต้อง
3: เมื่อไหร่ที่ฟ้ายังสว่างอยู่
4: เปลี่ยนแผนร้านก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยง
3: หมายความว่าก็คือซัดตั้งแต่ตอนบ่ายเลย
4: ร้านก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงเลย
3: ครับ
4: น้องพนักงานก็จะรู้กันว่าในช่วงนี้นี่มาเที่ยงเลยนะ
1: ซัดอะไร
3: ซัดอะไรอ่ะเบียร์ไง
4: ซัดเบียร์
1: ได้หรอมันกินก็กฎหมายไทยกินเบียร์ตอนบ่ายไม่ได้
3: ไม่มีจ้าหนูตอนนี้เขาขายเบียร์ตั้งแต่11โมงแล้วจ้าขาย
4: แล้วพัทยา
1: หรอเอากินได้แล้วหรอ
4: เขตปกครองพิเศษ
1: หนูอ๋อพัทยาเขตปกครองพิเศษไม่รู้ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนกินเบียร์ตั้งแต่หัววันผมจะรู้ได้ไงอ่ะ
3: หนูไปอยู่เกาหลีนานไง
1: ใช่ไงก็เลยไม่รู้ระบบระเบียบบ้านเมืองของไทย
3: 11โมงสตาร์ทได้เลยค่ะ
4: ได้ได
3: ้ไม่มีเว้นวรรคตอนช่วง5โมงเย็นถึง2ทุ่มอะไรไม่มีแล้วค่ะ
1: แต่เขาก็แอบนอยเหมือนกันนะแบบพออ้าวเขาลงมาเต็มที่เขาอยากจะเต็มที่สุดทุกทางแต่บ้านเราคือไม่มีนี่ไงสถานที่แบบคาบริการอะไรไม่มีพอตำรวจลงไปดูพื้นที่แล้วคือพัทยาไม่เจออยู่แล้ว
4: น่าเสียดายเน
1: า
4: ะ
1: ใช่ มันไม่ได้น่าเสียดายหรอกมันก็ดีแหละเป็นการแบบว่า
4: ตำรวจเขาบอกว่า
1: ให้เซฟ
4: ไม่มีจริงเรื่องคาบริเวณ
1: ก็ลงไปพื้นที่มาเลยก็เขาแจ้งมาแล้วว่าไม่มี
4: กลุ่มแบบว่าเข้มงวดเลยอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่มีเลยใช่ไหม
4: ตำรวจบอกไม่มีเลยไม่มีไม่เห็น
1: ใช่อยากให้ไปดูคลิปที่รอที่ท่าเรือ
4: ใช่ใช่นะฮะ
1: ที่ทหารเดินลงมา
4: จริงๆแล้วคือตำรวจถามสองแถวดีกว่าอย่าถามตำรวจเลยถามสองแถว
3: ใช้คำว่าไม่มีเลยหรอ
4: น่าจะง่ายกว่า
3: หรอ
4: นะฮะเขาบอกไม่มีไงพูดเขารายงานมา
3: ครับ
4: เออนะครับผมเพราะงั้นก็เรียกได้ว่าต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะนะคร
3: ับ อ่ะขอโทษคุณฟังด้วยนะครับที่วันนี้เรามาช้าไปนิดนึง
4: นิดนึงนิดนึง
3: นะครับเนื่องจากว่าแยกอโศกวันนี้นี่แบบโอ้โหสาหัสนิดนึงเหมือนก
1: ัน ใช่คำว่าเราผมมาก่อนผมมารอสแตนบายคุณ
3: หนูก็ไม่ทันค่ะ
1: ทันผมมารอแค่รอเข้าพร้อมคุณพอรอแบบเออห้านาทีไม่ไหวแล้ว
4: โอเค
1: ครับ
4: พ
1: ี่
4: ชาขอโทษรับจบ
1: ได้พี่ควรรับจบมา
3: โอเคครับ
4: นะครับขออนุญาตเบรกสักครู่นึงฮะปรับความเข้าใจกันนิดนึงแล้วกันเพราะว่านานๆจะมาจากกันทีนะ
1: ฮะอาทิตย์ที่แล้วก็เจอ
4: โทษโทษโทษเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแชร์
3: ข่าวเช้า
4: ชาวพุทธเดี๋ยวมาครับผม
6: แชร์ข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: มี

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: มายืนต่อแชร
5: ์ครับครับ
4: ครับผม
5: ตุ๊ด
4: ครับผมนะฮะกลับมายืนต่อผู้ความสั่งส่งข้อความมาพูดคุยได้นะครับเสียงทางนี้เป็นเตชั่นเหมือนเดิม YouTube 94เป็นทาง TikTok ด้วย
5: อ
4: ยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเช้านี้มีอะไรกันบ้างนะครับ
5: ครับเช้านี้ก็มีคุณเซเลบาสนะครับมาบอกว่าแกเมื่อคืนคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์สเตจคนดูเนี่ยยุบตัวน่ากลัวมาก
6: คนรถ
5: ไปแล้ว
6: คนรถฉันอยู่ในเหตุการณ
4: ์ครับผม
5: จริงเหรอคุณไปดูเมื่อวาน
6: ไม่คนขับรถตูมพี่แมนคือตูมา
4: โชคดีนะมีบัตรนะ
6: เขาอยากไม่เราเป็นคนหาบัตรให้นางแบบซื้อบัตรให้นางบัตรหายากมากแล้วตูก็ได้มา1ใบใช่ไหมแล้วตู้ก็แบบว่าพี่แมนเนี่ยไปดูทำงานเหนื่อยแล้วไป
4: พัก
6: ผ่อนคนเขาข
4: อ
6: ปกติตู้เคยเซอร์ไพรส์เขาแล้วรอบนึงตอนนู้นเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาบอกมันเป็นฟาเวลแบบเป็
4: นครั้ง
6: ส
4: ุ
6: ดเป็นครั้งสุดท้าย 2,000 กว่าบาทเองตู้ให้แบบโซนแบบไม่ได้ใกล้
5: ไม่ได้โซน VIP ใช่ไหม
6: ไม่ได้โซน V ไม่ได้โซน V ครับ
4: ก็ได้ถือว่ายังโชคดี
6: ใช่ก็ได้แต่ได้แค่ใบเดียวอะไรเงี้ยก็เลยให้เขา
5: ขับรถไปเนี่ย
6: แกเขาทำงานให้เราเหนื่อยก็ทำให้เขาไปสิแล้วคอตกเลยนะเมื่อเช้าเจออ่ะแบบเป็นไงบ้าง
5: ไม่แต่ว่าเขาไปซ้ำได้ไงคือ
6: เก้าประเด็นคือวันที่9กูมีงานแล้วไง
4: อ้าว
5: ไม่คุณต้องไปให้สุดนะคุณขับรถเองสิคุณต้องให้เขาไปเพราะว่า
4: ค
6: ือไปฟัง
4: คันเล็กออกแล้วก็ให้เขาไป
6: ไม่ฟังอีกก่อนฟังอีกก่อนคือเขาว่าบอกว่าอยากไปดูมากบอสผมแบบถ้าผมกดบัตรไม่ทันบอสกดเผื่อไว้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากไปดูมากไม่ขออะไรเลยขอเนี้ยอัศนีวสันต์ครั้งสุดท้ายนี่ก็กดบัตรปุ๊บพอได้มาปุ๊บนี่ก็เก็บไว้ไม่เซอร์แบบเซอร์ไพรส์นางก็คิดว่านางไม่ได้แล้วนางกดไม่ได้ใช่ไหมนางก็แบบปล่อยนางทิ้งไว้เลยครับกับความรู้สึกแบบเสียดายไม่ได้ไปดูจนกระทั่งเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอะก่อนฉันจะเข้าโรงพยาบาลฉันออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บฉันบอกว่าขอบคุณนะพี่แมนที่ดูแลตูมอ่ะปุ๊บเอาบัตรให้นางก็ดีใจสิรอบวันที่2แบบอุ๊ยดีใจมากจะได้ไปดูแล้วนู่นนี่นั่นลา งานครึ่งวันไปแต่งตัวคิดดูดิเมื่อวานลา งานตอนเที่ยงอ่ะคอนตอนเย็นขอลา งานครึ่งวันไปแต่ง
5: อยากเห็นชุด
4: พี่แมนไปดูบอลง
6: ี้ไงไม่กวนเนียนกวนเนียนหาเล่นเนียนไปแบบลา งานครึ่งวันเมื่อวานนี่จะไปไหนนี่ต้องแบบว่าให้ผู้ชายขับรถแทนคนรถโอเคสวยประเด็นคือพอฉันเห็นข่าวเว้ยพี่มดดำเป็นคนพูดในแฉ อยู่ๆพี่มดดำอ่ะเขาพูดออกมาว่าแบบว่าแกคือเหมือนตอนเหมือนไม่ได้แฉเมื่อวานเหมือนมีมิสยูนิเวิร์สมาปะ
4: ใช่
6: แล้วนางก็กดโทรศัพท์นางก็พูดว่าแป๊บนึงนะที่กดโทรศัพท์ตอนนี้เพราะว่าคอนเสิร์ตสันพื้นยุบคอนเสิร์ตพื้นยุบแคนเซิลนี่บอกเฮ้ยจริงเหรอก็เลยเช็คคนรถนางก็เลยบอกว่านะส่งข้อความไปหานะบอกเฮ้ยพี่แมนเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนน่ะเกิดอะไรขึ้นมีข่าวพี่มดดำบอกว่าแบบว่าคอนเสิร์ตยกเลิกหรือเปล่าพื้นยุบนางเลยบอกว่านี่ไงตอน 4:45 เนี่ยบอกว่าตอน 5:00 นางบอกผมกลับมาแล้วครับก็เลยถามนางเมื่อเช้าคอตกเลยบอกว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนางบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่โซนของนางหรอกแต่มันเป็นโซนแบบโซนข้างหน้าโซน VIP โซนแพงสุดโซน 20,000 ซึ่งเหมือนไม่ใช่พื้นสุดปะเหมือนเป็นแท่นที่สุดปะ
5: คือเขาเสริมขึ้นมา
6: เขาเรียกว่าเสริมเป็นสเตจรองอ่ะ
5: ถูก
6: เป็นสเตจรองขึ้นมาแล้วอันเนี้ยมันสุดแล้วเนื่องจากว่าคนไปกันเยอะมากแน่นเนืองแบบมหาศาลเลยเนาะเขาก็เลยต้องมีการประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมก็คือเหมือนแบบต้องยกเลิกที่เหมือนที่ตุ้มได้ยินนะที่เห็นในคลิปนะก็คือเหมือนแบบว่าประกาศยกเลิกการแสดงในรอบวันที่2กันยานี้และใครที่มีบัตรรอบวันที่2กันยานี้เช่นคนรถฉันเนี่ยให้เก็บบัตรนั้นไว้เพื่อนำมาใช้อีกทีในวันที่9กันยา
4: ครับผมอีกวี
6: ก็คืออาทิตย์หน้าเวลาเดิม
4: อันนี้คือทำความเข้าใจก่อนก็คือที่ Impact ใช่ไหม
6: ที่ Impact
4: Arena Impact เสร็จแล้วเนี่ยก็คือโต๊ะเนี่ยก็ไม่ได้วางกับพื้นเลยถูกไหมพื้นที่ที่ยุบเนี่ย
6: โต๊ะไหน
4: หมายถึงว่าเก้าอี้ที่นั่งอ่ะ
5: เก้าอี้อ่ะ
4: เขาสร้างสเตจ
6: ไม่สเตจขึ้นมาใช่
5: เขาเพิ่มเป็นสเตจลอยขึ้นมา
4: อ๋อยกพื้นขึ้นมา
6: ใช่ยกพื้นขึ้นมา
4: ให้
6: ไอ้สเตจลอยนั่นน่ะก็ที่โดนแชร์เรื่องวัสดุเรื่องสนิมอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันอันนี้มันอาจจะไม่คงทนรองรับน้ำหนักไม่ไหว
5: ก็เหมือนว่ามีคนถ่ายโครงสร้างข้างล่างที่เขาเสริมเนี่ยคือเหมือนตัวเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างห่างกัน
4: โอเค
5: แล้วก็ตัวเหล็กมันค่อนข้างบางทีเนี้ยพอเวลาที่โหลดคนขึ้นไปแบบเต็มสตรี
4: ม
5: นี่ขนาดแบบยังไม่โดดนะแค่ขึ้นไปเฉยๆ
4: น
5: ั
4: ่งเฉยๆนะ
5: ก็สุดตัวซึ่งเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุนี่คืออยู่ที่บริเวณโครงสร้างพื้นยกระดับของโซนที่นั่งด้านหน้าก็คือโซน A ซึ่งสุดตัวลงมากระทันหันนะครับสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากปริมาณแฟนเพลงที่หลั่งไหลเข้ามาชมงานอย่างเนืองแน่นนะครับเต็มความจุพื้นที่นะครับทันทีที่เกิดเหตุนะครับทีมงานฝ่ายสถานที่เนี่ยก็เลยเร่งอพยพผู้คนนะครับที่เป็นโซนตรงนั้นนะฮะออกจากการชมคอนเสิร์ตก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็เอาคนเข้ามาซ่อมแซมดูโครงสร้างนะครับอย่างเร่งด่วนนะฮะจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้การแสดงเดิมที่ต้องเริ่มในตอนทุ่มหนึ่งนะครับก็ถูกเลื่อนออกไปโดยสามารถเริ่มแสดงได้จริงๆเนี่ยคือ2ทุ่มนะถึง2ทุ่มครึ่งนะครับหรือว่าล่าช้าไปกว่านั้นประมาณแบบชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้เริ่ม
4: นะฮะแต่สิ่งที่ทำให้แฟนเพลงหลายคนรู้สึกผิดหวังแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือบนโลกออนไลน์นะครับกับเป็นเรื่องของระบบการจัดการแล้วก็การสื่อสารในภาวะวิกฤตในขณะที่เกิดความสับสนแล้วก็ผู้คนเนี่ยต้องอพยพออกกลับไม่มีการประกาศแจ้งเหตุผลหรือว่าสถานการณ์ใดๆให้ผู้ชมในฮอลเนี่ยได้รับทราบอย่างชัดเจนปล่อยให้หน้าจอนะครับผมหน้ามอนิเตอร์เนี่ยฉายโฆษณาวนไปเรื่อยๆท่ามกลางความงุนงงแล้วก็ตกใจของแฟนเพลงนั่นเอง
5: ว่าหลังเวทีคงจะแบบวุ่นวายสุดๆเลย
4: แต่แล้วทำไมพี่ชาวดูในคลิปในTikTok อ่ะพี่ป้อมเป็นคนประกาศเองบนเวทีนะ
6: ใช่ศิลปินเป็นคนประกาศ
4: เหมือนพี่ป้อมเป็นคนพูดบนเวทีว่าตอนนี้เราขออนุญาตนะตอนนี้แบบมันมีการทรุดตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องขออภัยแล้วต้องกราบขอบคุณแล้วก็ขอยกเลิกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีเนี่ยวันที่9
5: คาดว่าในตอนแรกที่อพยพคนน่ะคือเขาอาจจะคงจะต้องแบบประเมินก่อนแหละ
6: คือเขาประเมินแต่ว่าเขาไม่ได้แจ้งเหตุผลว่าเวทีทรุด
4: อันน่าจะเป็นตอน
6: มันเลยทำให้คนรู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นคือตรงจะเล่าให้ฟังครับมันเป็นอย่างนี้เวทีของแต่ละที่อ่ะของแต่ละคนเขาจัดกันแตกต่างกันแต่ของอัศนีวสันต์เนี่ยมันเขาเป็นสายแพร์ฟอร์มเนาะไม่ได้เป็นสายโชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีเขาอ่ะหน้ากว้างมันจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบเจอคนขนาดนั้นมันก็จะเป็นเวทีเหมือนแบบเวทีลงเบียเวทีอ่ะ
5: เวทีปกติ
6: เวทีปกติ
4: ไม่ได้มีแบบแคทวอล์กมา
6: ซึ่งโซนหน้าสุดที่เต็ดชิดขอบเวทีที่จับมือป้อมอัศนีวสันต์ได้หรือว่าพี่แบบอะไรเงี้ยนั่นคือเวทีโซนยืนเขาเรียกว่าโซนหลุมตามหลักคำพูดของมนุษย์ทั่วไปในโซนหลุมเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะพื้นเป็นพื้นปกติ
4: ด้านหน้าเลย
6: ทีนี้เนี่ยถัดจากโซนหลุมมาด้านหลังเนี่ยไอโซน VVIP เนี่ยที่แบบบัตรราคา2หลื่นหมื่นเนี่ยไอโซน VVIP เนี่ยพอเขามีหลุมอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับ
5: uh-huh.
6: ถ้าเราไปตั้งเก้าอี้อ่ะหลุมบังเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องสร้างเป็นบิวสเตจเล็กๆขึ้นมาประมาณเท่าขมแข้งเข่าแล้วเนี่ย เพื่อให้ VVIP อ่ะได้นั่งให้หลุมอ่ะมันอยู่เตี้ยกว่าและระดับสายตาเรามองเห็นเวที
4: ให้พ้นหลุม
6: ใช่ทีนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นการซับพิเศษขึ้นมาหมายถึงว่าไอตัวสเตจอ่ะมันเป็นการบิวใหม่ขึ้นมาซึ่งจำนวนที่นั่งเนี่ยน่าจะเป็นหลักโหเป็นพัน
4: อ
6: ่
4: ะ
6: น่าจะเป็นแบบเป็นพันอ่ะเพราะว่ามันทั้งแถบทั้งฮอลเลยส่วนและหลังจากนั้นอ่ะพอหลังจากไอโซน VVIP ไปอ่ะมันก็จะเป็นอันนี้ระหว่างแบบเป็นโซนปกติโซนบัตร 3,000 5,000 แล้วก็จะเป็นโซนอัศจรรย์ล้อมรอบทั้งหมดถังมันเป็นแบบนี้อยู
4: ่
6: ซึ่งไอโซนสเตจที่เป็นบิว VIP เนี่ยแหละที่มันซุดที่มันมีปัญหาทำให้การเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตไม่สามารถแสดงต่อได้เพราะว่ามันมีคนยังไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้จำนวนมากก็เลยต้องให้ยุติไปแล้วก็เขาแจ้งว่าจะเลื่อนไปเล่นในรอบนี้ในวันที่7กันยานะฮะซึ่ง9เดือน9นี่แหละซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เขาวางไว้เนี่ยคอนเสิร์ตอ่ะจะมีตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8กันยาเท่านั้นเองก็คือ5รอบ
4: รู้สึกว่าของรอบเมื่อวานนี้จะไปเล่นวันที่9
5: ใช่ใช่
4: จะเพิ่มก็คือ
6: จะเพิ่มคิวขึ้นมาเป็นแบบจากปกติ2ถึง8ใช่ไหมตอนนี้2เล่นไม่ได้แล้วจะเอา2ไปไว้9แทนซึ่งเราไม่รู้ว่าวันที่9เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายเลยไหมเขาจะแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันนี้หรือเปล่า
5: เขาบอกวันนี้วันนี้เล่น
6: ถ้าวันนี้เล่นปกติใช่
4: แล้วรอบวันที่2เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้าย
6: แสดงว่าถ้าวันนี้เล่นปกติก็คือวันที่2คนก็ได้ดูอ่ะงั้นถ้าเกิดมองในมุมบวกก็คือแทนที่คุณจะได้ดูรอบแรกคุณกลายไปได้ดูรอบสุดท้าย
5: เออ
6: แต่ถ้ามองในมุมลบก็คือต้องลางานอีกรอบต้องเสียค่าเดินทางอีกรอบเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็รู้สึกดีใจที่ในเคสเนี้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบเลยแม้แต่หนึ่งราย
5: จริง
6: เพราะว่ามันมีการประกาศยกเลิกไปก่อนก็คือทางผู้จัดก็คงจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคนดูเป็นหลักนั่นแหละ
5: ครับซึ่งหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ Impact แล้วก็ผู้จัดงานก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขพื้นที่นะฮะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะโครงสร้างพื้นที่นั่งที่เป็นยกระดับชั่วคราวนะครับไม่ได้มีผลกระทบ ต่อพื้นของ Impact Arena แต่อย่างใดนะครับ
6: ซึ่ง Impact
5: ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายและสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2ตันต่อตารางเมตรนะ
6: Impact พื้นแน่นนี่ก็ตอนแรกอ่ะพอบอกว่า Impact พื้นสุดอ่ะข่าวมันออกมาแค่นั้นก่อน
5: ไม่คือบางคนเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยพื้น Impact เลยหรือเปล่า
6: ไม่คือ
5: คนที่แบบไม่ได้ดูข่าว
6: คือการประกาศอ่ะมันไม่ได้ออกมาชัดเจนในตอนแรกเราได้ยินข่าวมาว่าเฮ้ยคอนอัศนีวสันต์ต้องมีการยกเลิกนะเกณฑ์คนออกนะเพราะว่าพื้นสุดและจัดที่ไหน Impact เฮ้ย Impact พื้นสุดเลยเหรอเรายังตกใจอ๋อจริงๆมันคือสเตทที่บิวขึ้นมาบนพื้นมันสุด
5: นี่ตอนแรกคืออ่านข่าวแบบเร็วๆก็คือคิดว่าพื้นเวที
6: ใช่นี่เข้าใจว่าพื้นเวทีมันสุด
5: ที่โต๊ะเล่นมันสุด
6: ทำให้เขาไม่สามารถการแสดงต่อได้อย่าง
4: น
6: ี
4: ้แต่ถ้าคิดไปทีนึงเนี่ยคิดไปมุมนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเล่นๆอยู่แล้วไม่รู้ตัวมีบาดเจ็บ
6: อันตรายไม่เพราะว่าโซนข้างบนน่ะมันเป็นโซนที่อัพขึ้นมาแล้วเป็นเก้าอี
4: ้
6: ถ้าสุดลงไปหรือพ่วงลงไปเนี่ยบาดเจ็บแน่นอนอย่ามีบาดเจ็บ
4: ม
6: ีทับกันแน่นอน
4: แล้วก็โดนโครงเหล็กด้านล่างอีก
6: ถูกต้องครับอันตรายอันนี้เรียกว่าอันตราย
4: เพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็น
7: เหมือนโซนนี้เป็นคนอุ้งอิงหรือเปล่า
4: เป็นเซฟ
7: เพราะว่ามีอดีตนายก
6: ใช่มีคนดังมีแบบคนแบบหัวบุคคลเยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานเพราะว่าคอนอัศนีวสันต์เป็นคอนที่ไม่ใช่แค่คนนอกวงการนะคนในวงการก็อยากไป
4: ถูกต้อง
6: ใช่ไหมพี่พี่พูดพี่ชาวไม่อยากไปหรอ
5: เพราะว่าเป็นแบบ
4: เป็นการปิดตำนานการเดินทางบนสายดนตรีของพี่ป้อมแล้วก็พี่โต๊ะนะฮะทั้งหมดนี่มี5รอบด้วยกัน
5: เขาบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายนี่
4: ครั้งสุดท้ายเลย
5: อยาก
4: นะครับซึ่งจริงแล้วหลายต่อหลายคนหาบัตรก็หาไม่ได
5: ้
4: พี่ชาวก็พยายามหาแล้วก็ไม่ได้จริง
5: ๆ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ใครมีบัตรก็ถือว่าโชคดีมากๆกำบัตรไปเลยนะฮะแล้วก็เตรียมไปยกมือขวาพร้อมแล้วก็ร้องเพลงพร้อมกันเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงน่าร้องตามกันได้อย่างแน่น
5: อ
4: นนะครับแต่คนที่สังเกตว่าพื้นยุบนี้คือแบบเลิศนะคนที่แบบรู้สัญญาณก่อนไม่รู้ว่าทีมงานหรือว่าเป็นคนที่เข้าไปดูส่งสัญญาณก่อนว่าเฮ้ยมันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยหรือมันไม่เซฟ
5: อ
4: ันนี้ต้องขอชื่นชมฝ่ายความปลอดภัยด้วยละกันว่าป้องกันได้ดีมากๆเพราะว่าถ้าปล่อยไหลไปเลยเนี่ยคอนเสิร์ตกำลังมันต้องมีลุกขึ้นมาเต้นแน่นอนถ้าลุกขึ้นมาเต้นแน่นอนตอนนี้เต้นพร้อมกันพื้นโบะลงไปแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอะ
6: แต่พอตอนที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตที่ Impact อ่ะตูชอบอยู่อัศจรรย์นะ
4: อ่าเหรอริมรอบๆ
6: แต่ว่าไม่ได้ขึ้นดอยนะแต่อัศจรรย์ตรงแบบโซนแบบโซนข้างล่างอ่ะเออมัน
4: จะอยู่ข้างหรืออยู่หลัง
6: ข้างตูชอบหลังมันต้องหลังคอนโซลพอหลังคอนโซลมันรู้สึกแบบตัวเล็ก
4: แต่ข้าง
6: อ่ะตูรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบดูโปรดักชันเราไม่ได้อยากดูแค่โชว์เราอยากจะดูแบบเวทีสเตจการเปลี่ยนไฟเพราะเราพอแบบเราชอบดูโปรดักชันด้วยอ่ะพอมันอยู่ด้านข้างมุมขวามุมซ้ายมันมองมันรู้สึกได้เห็นเบื้องหลังก็จะชอบโซนมากกว่าแต่ว่าก็เคยไปข้างล่างเหมือนกันแบ็คพิงก์อ่ะแน่นเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าข้างล่างมันแบบรู้สึกว่าเวลาไปคอนเสิร์ตแล้วอยู่ข้างล่างมันจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย
5: อาจจะเห็นได้ใกล้แต่ว่าถ้าเก็บภาพแบบมุมสูงทั้งหมดอะไรเงี้ยก็
6: ม
5: ัน
6: ก็ไม
5: ่
6: ค่อยส
5: ู
6: ง
5: ไม่ได้
4: แล้วถ้าสมมติไปคอนเสิร์ตแบบนี้อยู่ในหลุมสนุกไหมมะตูม
6: ตูมไม่เคยอยู่หลุม
4: หรอ
6: ไม่เคยเลือกที่จะอยู่หลุมเคยครั้งเดียวคือแบ็คพิงก์อ่ะอันนั้นน่ะแต่เป็นหลุมที่ไม่ได้อยู่ในหลุมแออัดอ่ะแบบกระเถิบมาปลายๆเหนื่อย
4: คือกระเถิบมาให้น้องลิซ่าเห็นป่ะ
6: ไม่เขาไม่เห็นแล้วหรอโอ้ย
4: อุ้ยมีคือเขาเคยโบกมือให้มาตูไม่ใช่เหรอ
6: ไม่ใช่อันนั้นแขแล้วสมิแขแล้วสมิ
5: แข
6: แขเขาไปแถวนั้นตุ้มคอนเดียวกับแขเลยแต่แขอยู่หน้
5: า
6: แบบไปรอมาตั้งแต่บ่ายสองนะตุ้มไปแบบทุ่มหนึ่งตุ้มก็จะไปอยู่ปลายพี่เต้นได้สามเพลงตุ้มนั่งแล้วตุ้มนั่งพื้นแล้วมันเมื่
4: อ
6: ยฉันแก่แล้วแก
4: ม
6: ี
4: ฉาแข
6: ไ
4: หมคุณมีฉาแข
6: ไห
4: ม
6: มีฉาทำไมอ่ะรอจะตายไม่มีฉาเลยก็ตุ้มก็ขโมยไฟล์จากแขมาลงสตอรี่ก็ได้
5: เราไม่มีประสบการณ์ร่วมกันเลยโน้ในการดูคอนเสิร์ตอ่ะ
4: เอาอยู่ที่ไปดูคอนเสิร์ต
6: เอางี้เอางี
5: ้
6: วันนี้เดี๋ยวตูมขอเชิญเลยละกัน
5: ไปไหนอ่ะ
6: ร้านเขียวหวานของคุณ DJ PK เขาจ้างวงดนตรีมาเป็นมินิคอนเสิร์ต
4: กี่โมง
6: ตอน 11:00 นี้เลยฮะ
5: ฮะเล่น 11:00 นเลย
6: เขาบอกว่าเขาจะเปิดขวดร้องเพื่อ 11:00 น
4: โอ้โห 11:00 นกินกันแล้ว PK
5: 11:00 นเลยร้านแกอยู่ที่ไหนนะ
6: ถั่วเขาสุขา3ไอ้2สุขา2
4: สุขา2
6: สุขาพิบาลใช่
4: ส
6: ุ
4: ขาพิบาล2สุขา2ทงบางปีเด้แถวบางกะปิใช่แถวบางกะปิ
5: น่าจะโซนนั้น
4: อ
5: ะ
4: แถวเดอมอบางกะปิจะทะลุไปนวมินอะ
5: ครับ
4: นะฮะสุขา2
6: แต่เธอเป็นคนที่ไม่ได้ไปอยู่แล้ว
4: ใช่เหรอใช่สุขา2
6: ถนนสุขาภิบาล2นี่ไงใช่
4: อ๋ออ
6: ยู่ตรงสุขาภิบาลซอย21
4: เออนะฮะสนลาดพร้าวอ่ะแล้วก็ตรงเข้าไป
6: ไม่สวนภูมิ
5: แขวงประเวศ
6: สวนภูมิเลยหน้าสวนภูมิเลยนี่ไง
4: หน้าสวนภูมิเหรอ
6: ใช่
4: ก็ทำไมถนนสุขา2อ่ะ
7: เอาก็มันชื่อสุขสุขาสุขาพิบาล2
4: อ๋อนั่นสุขา1ว่ะ
7: เออ1
4: โอเค
7: เนี่ยสุวรรณภูมิเลย
4: อ๋อแถบสุวรรณภูม
7: ิแถวบ้านนางอ่ะ
4: กี่โมงอ่ะกี่โมง
7: 11ไปสิเธอไปสิ
4: ครับผม
7: เธอมีงาน
4: นี่เมื่อวานนี้คุณ PK ส่งมาในไลน์ก็เขาแต่งร้านรอเลย
7: เขาแต่งร้านรอถึงตี3ทันทำไมอ่ะ
4: ตี4แล้วนะฮะ
7: ฉันว่ากินเหล้ารอแล้วตื่นเต้นหรือเปล่าแล้วถ้าจัดไปเรื่อย
4: นอนเรียกมาดู
5: เอาเบรกเบรกก่อนไหม
4: เออได้
5: เบรกก่อนนะ
4: อ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแชร
5: ์ข่าวเช้า
4: ข่าวพุ
7: ธตุ๊บ
4: เดี๋ยวมาครับ
8: แชร์ข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: เช้า
4: เช้าตุ้มนะครับ
5: ครับ
4: ตอนนี้แบบยาวถึงมะเว้เลยพี
5: ่มีคนรอเยอะมากว่าแบบจะเห็นภาพพี่มะตุ้มพาดีเจเอทามไปอุดหนุนพี่เคไหมวันนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวตุ้มไปเดี๋ยวตุ้
4: มไป
5: แต่พี่ชาวไปพูดไม่ไปนะแจ้งไว้ก่อนเลย
6: เพราะว่าติดงานครับพี่เค
4: ใช่ครับ
6: เดี๋ยวแมตช์ที่ว่างพร้อมกันเดี๋ยวผมตามไปกับพี่ชาว
4: ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวนัดกับพูดแล้วเดี๋ยวตามไป
5: เดี๋ยวส่งมะตุ้มไปก่อนส่งมะตุ้มไปก่อน
6: ส่งดีเจมะตุ้มกับพี่ดาด้าไปก่อน
4: ไปเซเว่นเมนูก่อน
5: เ
6: ออ11โมงใช่ไหมเผื่อว่าคุณฟังแฉ
7: ไม่ต้องพูดเวลา
6: ใช่เผื่อใครแบบอยู่แถวประเวศแล้วต้องการไปร้าน
4: แวะไปเจอมะตูมหน่อย
6: แวะไปได้ชื่อร้านอะไรนะเขียวหวาน
4: ครับผมแถวประเวศนะ
6: เพราะว่ามะตูมจะไป
4: เดี๋ยวเราไปด้วย
5: นี่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องแตงโม
6: เรื่องใหญ
5: ่ฉันไปอยู่แล้วฉันเป็นคนรักพี
4: ่
5: รักเพื่อนรักพ้องนัดเป็นนัดไม่ได้เป็นนัดแล้วเจอกันเจอแล้วคุณก็เทคุณเป็นตัวเท
6: ถ่ายคลิปลงโซเชียลด้วยรอดู
4: นะฮะ
5: มันอาจจะไปแบบ private
6: รีวงรีวิวให้พี่หน่อยสิ
4: จะได้รู้ว่าบรรยากาศร้าน
5: เป็นไงผมไม่ลงให้คุณดูหรอกผมอยากให้คุณไปดูด้วยตาตัวเอง
6: อาหารอะไรเงี้ย
5: แต่ผมแท็กคุณนะ
6: โอเคแท็กมา
4: ไม่มีปัญหา
5: อย่ามาเนียนรีโพสต์แล้วไม่ไปนะ
4: ไปอยู่แล้วนะฮะร้าน PK ต้องไปลองซะหน่อยแล้ว
6: ครับ
4: นะครับ
6: ปิดท้ายชั่วโมงนี้เอาเรื่องอะไรดีล่ะ
5: เอาเรื่องนี้เลยขวัญอุสามณี
6: สามน
5: าทีเป็นข่าวใหญ่อุ๊ยตายแล้วไม่พอหรอก3นาทีเธอ
4: ครับ
5: มันพอหรออ่ะพอจะทำให้พอได
6: ้
5: มาคือเมื่อวานจากกรณีที่อาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเผยว่าคุณแม่พนิดาหรือว่าคุณแม่ของคุณแตงโมนิดาเนี่ยเตรียมเขาแจ้งความกับกระติกนะครับอดีตผู้จัดการและก็อดีตเพื่อนสนิทนะครับในข้อหาอ้างหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนพร้อมเปิดเผยข้อมูลว่าไอ้หลักฐานเท็จอันนั้นเนี่ยมาจากขวัญอุสามณีในคืนเกิดเหตุเพราะว่าขวัญอุสามณีเนี่ยได้อยู่บนเรืออีกลำและมีการถ่ายภาพบริเวณสะพานพระราม8ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหลักฐานในสำนวนคดีนี้ครับล่าสุดคุณขวัญอุสามณีก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมชี้แจงถึงเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเขาบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์กับกระติกไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะคนที่ขวัญรู้จักและสนิทด้วยเนี่ยคือแตงโมในแม่น้ำทั้งสายไม่ได้มีแค่เรือเรา2ลำแล้วการที่เราจะให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเนี่ยเราต้องดูว่าเวลามันมาสมมาตรกับการที่เราจะมาพูดไหมและในตอนนั้นเนี่ยในเหตุการณ์เรือของขวัญเนี่ยยังไม่ได้แบบเข้าไปอยู่ในเชื่อมโยงของคดีเลยเราก็ไม่ทราบว่าเรืออีกลำจะเป็นเรือของเราเพราะว่าไม่มีอะไรระบุเลยหนูว่าการที่มาชี้รูปภาพที่ออกมาที่ถ่ายออกมามันเป็นข้อมูลภายในขวัญเพิ่งมาทราบจากอาจารย์ปานเทพเมื่อวันอาทิตย์นี้เองอะค่ะที่โทรมาบอกว่าอยู่ในสำนวนขวัญเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถเข้าไปร่วงรู้ถึงเอกสารหลักฐานในสำนวนที่ตำรวจมีอยู่ได้เราก็ไม่ทราบว่าอันนี้มันบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนจากไหนแต่ขวัญทำหน้าที่เป็นพลเมืองและก็ลูกตำรวจคนนึงที่เราต้องยืนหยัดและรักษาความถูกต้องของเราเอาไว้ตอนนี้น้ำหนักในการที่ว่าอยากให้ขวัญออกมาพูดขวัญก็พูดว่ามันเป็นหน้าที่ของขวัญแต่ถ้าเป็นช่วงอื่นอันไหนที่มันไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงคนอื่นให้มันเกิดความวุ่นวายหรือการขัดแย้งไปกันใหญ
4: ่ครับผมนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะเหล
5: ือ
4: เชื่อมากเลยว่ามันเป็นวันเดียวกันที่ลงเรือพร้อมกัน
5: ไล่เรียกัน
4: สองลำแล้วก็มีคนอยู่บนเรือเนี่ยใกล้ๆกันด้วยประมาณ 5-6 คนแล้วก็เสื้อผ้าที่นักขวัญใส่เนี่ยก็ไปดันคล้ายกับเสื้อผ้าของแตงโมกับกระติกด้วยในค่ำคืนวันนั้นสีและไม้คล้ายเคียงกันเลยแล้วก็เรือก็ใกล้ๆกันนะครับเป็นเรือที่เป็นแบบว่าคนนึงอินบอร์ดคนนึงเอาท์บอร์ดก็คือถ้าอินบอร์ดเนี่ยก็คือเครื่องจะอยู่ข้างใต้เรือจะไม่มีแบบไม่มีเครื่องให้เราเห็นแต่ถ้าเป็นอินบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเครื่องอยู่หลังเรือของน้องแตงโมเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่หลังเรือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยไทม์ไลน์นี้เนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะทำไมน้องขวัญไม่ออกมาก่อนน้องขวัญเพิ่งทราบเมื่อวันที่30
6: ว่าถูกเอารูปไปใช้
4: ถูกต้องโทรไปหาขวัญว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเนี่ยได้ไปเรือมาหรือเปล่าตามสืบไปเรื่อยๆอาจารย์ปานเทพก็พยายามปฏิปต่อจิ๊กซอแล้วก็ตามสืบไปเรื่อยจนมาโป๊ะว่าเฮ้ยน้องขวัญออกไปจริง
6: ๆ
4: ขวัญก็เลยรู้ว่าอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาไปเข้าไปคัดสำนวนมาแล้วก็เจอหลักฐานที่มันเป็นรูปนี้และอาจารย์ปานเทพก็เลยถามว่าอ่ะแล้วรูปนี้เนี่ยขวัญเคยได้ลงโพสต์สตอรี่หรือเปล่าหรือว่าลงโพสต์ IG หรือเปล่าซึ่งขวัญบอกว่าเพื่อนก็คือดาด้า นะครับแล้วก็มีน้องชายของเขาเนี่ยเป็นคนเอารูปนี้ไปลงไว้แล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ใน IG แล้วก็โดนดูดโดนเอารูปไปแล้วก็
6: เอาไปใช้
4: คุณกระติกเอาไปใช้
5: คือหลายคนน่ะบอกว่า4ปีผ่านไปทำไมเพิ่งออกมาพูดก็เขาบอกแล้วไงจ๊ะว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ารูปของตัวเองอยู่ในสำนวนก็เลยต้องออกมาพูด
4: อ
5: ันนี้ตุ้มว่าเรื่องเนี้ยถ้าคนไทยฟังข่าวและอ่านแตกจะไม่มีคำถามนี
4: ้
5: ทำไมขวัญเพิ่งออกมาเขาเพิ่งรู้เรื่องวันอาทิตย
4: ์
5: เขาเลยเพิ่งออกมาว่ารูปเขาเนี่ยถูกแอบอ้างอยู่ในสำนวนที่กระติกไปให้การตำรวจมาเลยทำให้คดีถูกลื้อมาใหม่ว่าอ้าวรูปที่คุณอ้างว่าคุณผ่านลำนี้แสดงว่าไม่ใช่เรือของคุณแล้วตอนนั้นคุณอยู่ไหนอันนี้เป็นเรือของขวัญแล้วมันต้องลื้อคดีมาสำนวนมาคุยใหม
4: ่
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยองเยกีครับจองเยกี4ปีผ่านไปทำไมเพิ่งออกมาพูดเขาเพิ่งรู้เรื่องวันอาทิตย์นี้ค่ะ
4: ถูกต้อง
5: ขอขอบคุณ
4: ครับผม
5: อัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดลีฟธนาคารและเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อจ้าน
4: ะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเทนิค3อันดับ
5: ครับ
4: แล้วก็รวมถึงก็สุการมาแล้วเน
8: า
4: ะมานะฮะเต็มตัวเลยครับภาพยนตร์กี่เรื่องกี่รสชาติติดตามได้ชั่วโมงหน้าแล้วก็มีบัตรภาพยนตร์มาฝากหรือเปล่าต้องติดตามชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวแชร์
5: ข่าวเช้า
4: พูด
5: ตุ่ม
4: นี่เดี๋ยวเราจะกินข้าว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโกกรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี้
8: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
9: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: กองทัพเรือดำเนินการฝึกจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลผ้าพกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำหนดการฝึกย่อยประจำเดือนกันยายน2569ดังนี้ซ้อมย่อยครั้งที่4ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่

0: กันยายนครั้งที่6วันพฤหัสที่17กันยายน2569ครั้งที่7วันพุธที่23กันยายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรวิวรวัดอรุณราชวรารามฝั่งทนที่สวนสันติชัยปราการท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพกฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569คนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านพักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบปิดล้อมล่าตัวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้วุฒิปืนยิงเข้าใส่บ้านพักเลขที่111/3บ้านบือแนลายอหมู่ที่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้นายอัสมิงหรือลาซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่4610และตำรวจสภ.รือเสาะได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนที่หน้าตัวบ้านและปลอกกระสุนตกอยู่เจ้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมจัดชุดจรยุทธ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้อากาศยานไร้คนขับสำนวนการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนแล้ววิริยะจันตรารายงาน
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: ผู้นำสหรัฐเสนอแนะตั้งชื่อช่องแคบฮอร์มุสใหม่ว่าช่องแคบทรัมป์แล้วว่าสหรัฐเตรียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามหลังสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสทางตอนใต้ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ68คนเกิดเหตุมือปืนวัย19ปีบุกเข้าไปในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐและยิงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายขณะที่เมืองมินนีอาโพลิสก็เกิดเหตุกราดยิงในย่านธุรกิจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนผู้นำยูเครนประกาศว่าน่านฟ้าของรัสเซียจะไม่มีความปลอดภัยสำหรับสายการบินพาณิชย์เนื่องจากยูเครนจะส่งโดรนเข้าไปโจมตีในรัสเซียมากขึ้นสิ่งของบรรเทาทุกข์จากนานาชาติกำลังหลั่งไหลเข้าไปยังเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมและดินถล่มอย่างฉับพลันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,200 คนกุลวดีพัฒนลีลารายงานค
3: ่
2: ะ
3: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบ

0: นับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: กลับมายืนต่อแฉ
2: ข่าวเช้า
1: เช้าตุ้มนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้ชั่วโมงที่2นะครับผม
2: ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเจอคุณก๊อตสิบกันด้วยนะครับเปิดมาชั่วโมงที่2เราขอไปวงการกีฬากันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับรายการของเราก็จะได้หลากหลายเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ
2: ้
1: ยไปไหนเล่า
3: โอ้
2: ไปใส่
1: ใส่เสื้อกีฬามาด้วยครับ
2: ช่วงซีเบกทำไมเจ้าบ่ไปรีคู
1: นะฮะมาแล้วเรียบร้อย
2: นั่งก่อนนั่งก่อนข่าวกีฬานะครับผมมีให้คุณเลือกนะ
1: ครับผม
2: ว่าคุณจะได้ข่าวไหน
4: ข่าวกีฬาสายประตู
2: อันนี
1: ้นี
2: ่ประตูคุณเลือกซ้ายหรือซ้ายหรือขวา
4: เอานี
2: ้เอานี้เนาะโอเคลีโอเนลเมสซี
3: ่อะไรวะ
1: ครับผม
2: คุณอัปเดตข่าวลีโอเนลเมสซี่นิดนึงนี่คือนักฟุตบอลระดับโลกนะเดี๋ยวผมให้คุณทำความเข้าใจก่อนระหว่างนี้ผมจะอัปเดตเทรนด์เอ็กซ์3อันดับ
1: ครับ
2: นะฮะเทรนด์เอ็กซ์3อันดับนะครับอันดับ3คือ #offroad ไม่รู้จักชื่อดอกไม้ MV นะครับโหเธอหวานเจี๊ยบนะฮะสำหรับ MV เพลงฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้นะครับแต่จะหามาให้เธอนะฮะเป็นซิงเกิลคัมแบ็กนะครับของ Offroad นะครับน้อง Offroad นะฮะจาก One Music นะครับ Open Label นะฮะก็ตอนนี้แถมยังได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้วยนะครับน้องพันธ์ได้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังน้องพันธ์รักแมวมาร่วมแสดงนะครับแฟนๆก็ชมว่าโอ้ทำเพลงออกมาน่ารักมากเข้ากับเนื้อเสียงของ Offroad สุดๆนะฮะแบบหวานเจี๊ยบบวกกับ MV ก็จะมีความโก๊ะๆมึนๆนะฮะแต่ก็พยายามทำเพื่อเธอนะครับสิ่งนี้โคตรจะน่ารักนะครับก็แบบนี้ใครจะโกรธลงนะฮะสามารถไปชม MV เพลงนี้ได้นะครับในช่องYouTube นะฮะของ One Music ได้เลยนะครับสำหรับเพลงฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้ของน้อง Offroad
1: นะครับมาที่เทรนด์อันดับ2เราเช้านี้นะครับเป็นเรื่องราวของ #WeLoveYou ออมกรณภัทรนะครับผมเช้านี้แฟนๆส่งความรักก็กำลังใจถึงน้องออมกรณภัทรนะครับนักแสดงสาวดาวรุ่งจากช่อง3นั่นเองแฟนๆได้ฝากข้อความถึงน้องออมว่าเป็นตัวเองได้เลยในแบบที่หนูอยากจะเป็นใช้ชีวิตในแบบที่หนูอยากจะใช้ไม่เคยเสียใจเลยสักวันที่ได้รักน้องออมเรียกได้ว่าเป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความรักจากแฟนๆส่งตรงถึงน้องออมแบบอบอุ่นหัวใจกันเลยทีเดียวตามไปส่งกำลังใจกันได้ที่#WeLoveYou ออมกรณภัทรนะครับ
5: มาที่เทรนด์เอ็กซ์อันดับ1นะครับ #10OutVestT1 ครับก็เป็นนับถอยหลังอีก1วันสำหรับโซโล่ซิงเกิลใหม่อย่าง OutVest นะครับของหนุ่มเต็นชิตพลศิลปินไทยจาก NCT ของเราหรือว่า WayV นั่นเองงานนี้แฟนๆทั่วโลกก็ตื่นเต้นเนาะกับคอนเซปต์แล้วก็ Mood and Tone ที่ปล่อยออกมาบอกเลยว่าทั้งเท่ทั้งแบบลึกลับน่าค้นหาจนยิ่งอยากรู้ว่าครั้งนี้เต็นจะพาเราไปสุดแค่ไหนปักหมุดรอเลยครับพรุ่งนี้11โมงตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเตรียมชมทั้งเพลงและก็ MV พร้อมกันทาง YouTube Ten Official หรือตามไปพูดคุยที่ #10OutVestD1 นะฮะ
2: ครับ
1: นี่คือ Ten X 3ดับรอเช้านี้นะครับ
2: ส่วนวันนี้นะครับน้องๆที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเตรียมตัวเจอกับ EFM On Tour 2026ได้เลยนะครับเราจะยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยนะครับรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมอายกนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเราจะไปกันวันนี้นะครับก็3กันยายนนะครับที่หอการค้าเราจะได้เจอกับ Full Step อิงวลันแล้วก็วงเคลียนะฮะส่วนหลังจากนั้นวันที่25นะครับในช่วงปลายเดือนกันยาเราจะ EFM On Tour นะครับยกความสนุกบุกมหาลัยไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับในวันที่25กันยายนนะครับก็จะมี Good Mood มี Full Step นะครับแล้วก็มีโบกี้ไลนะครับไปด้วยนะครับใครอยู่มหาลัยไหนเตรียมตัวแท็กเพื่อนเตรียมรวมแก๊งแล้วก็มาเจอกันได้เลยนะครับ
1: วันนี้ก็น่าจะสตาร์ทเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย 4:00 น.นะครับมีร่วมสนุกเล่นเกมที่บูธเล่นเกมกันก่อน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวช่วงค่ำๆเย็นๆก็เข้าไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดาซุปเปอร์ดีเจของเราไปร่วมงานด้วย
2: ครับ
1: นะครับผมที่หอการค้านะฮะ
5: คือไปหรอ
1: นะครับ
5: ใครไปบ้าง
1: อุ้ยโถพีมอย่างนี้ตอนนี้พีมก็กำลังมากำลังดังเลย
2: เคเบิล
1: เคเบิลอย่างเงี้ยนะครับผมโซเซฟอย่างเงี้ยน้องแนนอย่างเงี้ยเฟี้ยวจะตายโถเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมสนุกกันได้กับ EFM On Tour
2: จ้ะนะครับเจอกับ Full Step อิงวลันนะครับแล้วก็วงเคลียร์นะจ๊ะสนุกกันให้เต็มที่เลยน้องๆ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเช้านี้ก็ซ้อมโยกกันไปก่อน
2: ครับ
6: ตุ๊ดตุ๊ด

0: วงการฟุตบอลเป็นยังไงบ้างครับเช้านี้กับข่าวของเรอัลเมสซี่ครับคุณประตูม
1: ก็ลาออกเป็นตำนาน
0: เฮ้ยจริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ยูเตะผมไม่ได้อ่านเนื้อข่าวเลยนะ
1: ยูเตะเลยก็นี่ไงไม่มีเนื้อข่าวอะไรเลยเมสซี่ลาออกยูเตะ
2: ถ้าเป็นข่าวแบบตลาดอ้ำๆหรือว่าโซเชียลเขาไม่ค่อยมี energy
3: ไม่มีpassion
2: ไม่มี passion นะฮะไม่มี passion นะ
3: ถ้าเป็นเมสซี่ครับหมูฝอยของตูมสนิทเลย
1: แกแต่โซเชียลเรียลซีซั่นนี้สนุกมาก
2: เป็นไง
1: ที่สุดที่สุด
2: เป็นไงดูดิมี energy
1: ผมพลาดมากที่คุณไม่ให้คิว
3: อยากให้คุณไม่ได้ขอมาค่ะคุณไม่ได้เคยนึกถึง
1: ผมขอภรรยาคุณภรรยาคุณไม่ให้ผมผมไม่ได้ขอคุณผมขอภรรยาคุณ
3: คุณอย่ามาผลไม้สีแดงค่ะ
1: ผมขอแค่ภรรยาคุณได้ไหมคุณไม่โกรธได้ไหมขอภรรยาคุณคนเดียวได้ไหม
3: คุณขอมาตรงไหน
0: สตรอเบอรี่จ้ะ
1: ไม่ผมขอภรรยาคุณคนเดียวได้ไหมคุณไม่ต้องมาหรอกซีซั่นนี้แต่ขอภรรยาคุณมา
3: ได้ไหมขอใคร
1: คนจะขอคุณจุ๋ย
3: คุณก็ไปขอเขาสิ
1: ใช่ไงคุณจะไม่น้อยใจใช่ไหมถ้าผมเอาภรรยาคุณ
3: ผมน้อยใจอยู่แล้ว
2: ครับ
3: สามซีซั่นผมไม่เคยได้ไปเลยอ่ะ
1: พี่พูดตอนแรกเนาะซีซั่นหนึ่งเป็นกรรมการ
2: นะถ้าพูดน้อยใจเนี่ยพี่คงแบบถึงขั้นอับอายไม่เคยได้ไปสักซีซั่นนะ
1: ผมอยากคุณมาตาย
3: อยากให้คุณอ่านข่าวเมสซี่ด้วยฟีลลิ่งแบบเวลาคุณโปรโมทโซเชียลเบรเออร์หรือตลาดอ้ำอ้ำ
1: ได้
2: ครับผม
1: ทุกคนฟังนะ
3: เอาดิ
2: มันต้องสนุกแน่ๆเลยพูด
3: ยังไงอ่ะ
1: ปิดตำนานแข้งฟ้าข่าวแล้วน
2: ะ
1: ต้องปิดแล้วนะฟ้าข่าวทีมฟุตบอลในโลกนี้มีอะไรบ้างพูดออกม
2: า
1: ทีมดังระดับโลก World Class ฟ้าข่าวมันมีอยู่แค่ทีมเดียว
3: ใครอ่ะ
1: อาร์เจนตินาจ้ะ
2: เฮ้ยโหเริ่มสนุกแล้วอ่ะ
3: ซึ่งเด็กอาร์เจน
1: เพลงเนี้ยที่แต่งไว้หลาย10ปี20ปีก่อนมันกลับมาได้ใช้อีกแล้ว
3: เพลงอะไร
1: Don't Cry For Me Argentina เพราะลีโอเนลเมสซี่ประกาศแขวนแข้งแขวนสตั๊ดเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการในวัย39ปีปิดฉากเส้นทางระดับโลกไปแล้วคือลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเขาอายุ39ใช่ไห
2: ม
1: ก็ประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่าทุ่มเททุกอย่างให้กับทีมมาตลอดไม่มีอะไรจะมอบให้อีกแล้วพร้อมทั้งเปิดทางให้ผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะ
2: ผู้เล่นหน้าใหม่คือไปทำหน้ามาหรือว่าไง
1: ไม่หมายถึงว่าเป็นแบบว่านิวแบบเข้ามาใหม่ในทีมฟุตบอล
2: น
1: ิวเจนเนี่ยได้รับโอกาสลงสนามแทนบ้างระบุว่าการตัดสินใจหยุดรับใช้ทีมแบบหยุดรับใช้ชาติทีมครั้งนี
2: ้
1: ทำให้รู้สึกเจ็บปวดแต่ it's about time ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วการตัดสินใจครั้งนี้นะครับสำคัญเนี่ยมันมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูญเสียคุณพ่อเขาด้วยครับซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและก็ความคิดเรื่องอนาคตในวงการฟุตบอลหลังจากที่ผ่านศึกฟุตบอลโลกรอบล่าสุดซึ่งพ่ายแพ้กับสเปนไป 1-0 เนา
2: ะ
1: คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองและก็ทำให้ตระหนักว่าเวลาในอาชีพเขาค้าแข่งเนี่ยเหลือน้อยลงทุกทีจริงๆคนอายุเกิน40ก็เตะอยู่เยอะนะกองหน้าซูเปอร์สตาร์จากสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ฝากสถิติลงเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาไว้ที่207นัดครับแล้วก็ทำประตูรวมทั้งสิ้น125ประตูครองสถิตินักเตะที่ลงเตะสนามทำให้ประตูสูงสุดประวัติศาสตร์ในทีมชาติอาร์เจนตินาพร้อมทั้งฝากความทรงจำอันงดงามร่วมกับแฟนบอลทั่วโลกด้วยยังไงก็ขอแบบชื่นชมผลงานของเมสซี่แล้วก็ขอบคุณที่สร้างความสุขให้เหล่าแฟนบอลมาตลอดหลายปี
3: แกแล้วคู่แข่งของเขาอะของเมสซี่ในยุคเขาอะใครนะ
1: โรนัลโด
3: เออแล้วเขายังเล่นทีมชาติอยู่ไหมอะแก
1: เล่นดิก็ต้องเล่นโรนัลโดยังเล่นอยู่ปะเล่นดิเล่นดิที่ร้องไห้ไงที่แบบตกรอบไง
2: อ๋อเฮ้ยข้อมูลแกเป๊ะมาก
3: เ
2: อ energy passion แกได้
3: คนแบบคนตัวจริงอ่ะวงการบอล
2: โรนัลโดอยู่ที่ประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไร
1: โปรตุเกส
2: เออนี่เห็นไหม
3: นี
2: ่ข้อมูลเขาแปลหมด
3: เขาไปแบบวิเคราะห์บอลคู่กับเจ๊ดำได้เลยนะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่ถูกต้องนะแพชชั่นเขา
3: แกรู้จักเจ๊ดำปะ
1: รู้จักสนิทมากชอบเป็นแฟนเขา
2: อ
1: ่ะเราไปข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลนั้นเลยไหม
3: ฉันชอบข่าวกีฬาแหละ
1: ทำไมคุณจะไม่อ่านเลยหรอคุณจะมาอู้อ
3: ่านี่ผมก็แบบเป็นลูกคู่ให้คุณอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าคอยซัพพอร์ตอ่ะเป็นตัวซัพพอร์ต
2: ถูกต้อง
1: ลูกคู่หรือว่าตัว
3: คุณเป็นแบบเรอัลเมสซี่ผมเป็นแบบเอนโซ่ฟานันเดส
2: ใช่ก็คือแบบว่าอยู่คู่กันอย่างเงี้ย
3: ถูก
2: คอยเกื้อกูลกัน
3: คุณเป็นลูกพี่อ่ะ
1: แต่ว่าผมลาออกแล้วไงผมแขวนคนผมลาออกเพราะคุณนี่แหละเพราะคุณเนี่ยทำให้ผมต้องลาออกผมอยากไปอยู่กับลูกกับเมียเงียบๆ
2: ล
1: ่ะครับ
2: แล้วโซเชียลเรื่องเป็นไงฮะ
1: โซเชียลเรื่องซีซั่นนี้สนุกมากเด็กเก่งมากเอนเกจเมนต์รวมกันมากกว่า40ล้าน follower master มีทั้งเก่าทั้งใหม่มาแล้วตุ้มบอกเลยว่าตุ้ม invest เงินไปสูงมากเพราะฉะนั้นติดตามเร็วๆนี้เลยนะฮะ
3: อันนี้ไม่ต้องบีบอะไรเลยเน
1: า
3: ะ
1: ย้ายบ้านแล้วด้วย
3: ค่พูดแค่ว่าโซเชียลเนี่ยเป็นยังไงอ่ะ
2: ชื่อรายการเข้าหู
3: มาเป็นจักจักจักจัก
1: ที่พูดที่พูดสนุกมากจริงๆไปถ่ายมาแล้ว
3: มีตัวมีตัวแบบตัวพีค
1: สุดสุดสุดสุดซีซั่นนี้คือที่สุด
3: เราสั้นๆเขาพีคในด้านไหนขายเก่งหรือลุคดีหรือยังไง
1: ไวรัล
3: ไวรัล
1: ทุกแพลตฟอร์ม
3: เรียกทัวร์มา
1: เรียกทัวร์มาเข้ารายการแล้วแล้วตุมทำในสิ่งที่ที่คนคิดว่าตุ้มไม่น่าจะทำแต่ตุ้มทำไปแล้วด้วย
2: okay.
1: ในพีที่สอง
3: แย้มๆนิดนึงได้ไหม
1: เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับวงการเรียลิตี
2: ้แล้วมีการเซตกี่ EP
1: ไม่มีเซตเลยกูเพิ่งถ่ายไป EP 2 ถ้าเซตถ้าเซตได้คงเซฟเงินกว่านี้อันนี้เซตไม่ได้นะฮะ
2: เซตไม่ได้ด้วย
1: คุณพูดอย่างนี้คุณถึงไม่ได้มา
3: เฮ้ยอย่างนี้รายการคุณโซเชียลเรียลนี่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ The Take Hormoneไหม
1: ไม่นะคนละแบบ
3: คนละทางเก็ต
1: คนละแบบเพราะเราก็ใช้เดอะเทคมาอยู่ในรายการเราก็มีเหมือนกัน
2: มีบ้าง
1: ก็มีเหมือนกันคนละแบบ
2: เราได้ชมกันเมื่อไหร่
1: 18ตุลาคมนี้ครับเร็วๆนี้ย้ายบ้านแล้วด้วยนะครับไปช่อง3แล้วคร
2: ับ โอเค
3: แล้วแบบว่าเพิ่มเขาเรียกอะไรนะกรรมการอะไรเงี้ยเซตนี้เป็นใครอ่ะ
1: โอ้โหยิ้วแตก
3: ว้ายเลอะเทอะดีเม
1: นระดับนั้นระดับนั้น
3: ระดับนั้นเลย
1: ระดับเห็นแล้วแบบแค่คิดก็ปิดแล้ว
3: กี่ตัวเลขกี่บวก
1: ไม่ถึงอะไร
3: กรรมการอ
1: ่
3: ะ
1: ไม่ถึงอายุเขาหรอ
3: 50บวกหรือยังไง
1: เอาเป็นว่าว้าวบอกได้แค่นี้
2: เขาบอกว่าซีซั่นนี้ได้คุณ PK วิทยากรด้วย
1: ว้าวป่ะล่ะ
2: สปีดว้าวดิ
1: ว้าว
2: ภาษาอังกฤษเป๊ะอยู่แล้ว
1: ว้าวว้าว
2: MC Rockstar น
3: ะ
2: ครับ
3: ติดตามได้อ่ะเอาวอลเลย์บอลหน่อยแล้วกันนะครับ
2: ดีใจกันหน่อยดีกว่า
3: ครับ
2: เรื่องราวน่ายินดีสำหรับสาวสาววอลเลย์บอล
3: พ
2: ี่
3: ได
2: ้
3: ด
2: ู
3: ไหมแมตชิ่ง
2: ไม่ได้ดูแต่ว่าได้ดูไฮไลท์สนุกมากไม่น่าเชื่อแล้วก็ลูกเสิร์ฟอันมหัศจรรย์เอสแบบหลายลูกมากอันนี้เจ๋งมากเลย
3: ผมมาถ่ายละครอยู่แล้วก็ถ่ายไปด้วยแล้วก็พี่ๆแบบนักแสดงร่วมเขาก็เปิดจอแล้วก็ไปดูด้วยเอาจริงๆคือแบบมันมีช่วงที่สามารถเปิดดูได้แต่ว่ามันไม่กล้าดูแบบผ่านมือถือตัวเองอ่ะมันเพราะอะไรรู้ป่ะมันใจสั่นมันแบบมันลุ้นมากเลยอ่ะ
1: สนุกอ่ะ
3: เออแต่ว่าก็แบบไปพ่วงดูคนอื่นแล้วแบบมันเชียร์หลายๆคนมันสนุกมากเลย
2: มันเบียดกันเซตสุดท้ายเลย
3: จริง
2: นะฮะนะครับผมนอกเหนือจากถ้วยรางวัลแชมป์เอเชียแล้วนะครับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับผมได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎให้ทีมที่เป็นแชมป์ทวีปจะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิก2028แบบอัตโนมัติซึ่งชาวโลกเนี่ยต้องรู้นะครับผมนะฮะเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับได้ถูกคัดเลือกให้ไปเล่นในโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
3: เย้
2: แล้วก็นะครับผมทำให้นักตบลูกยางสาวไทยของเราสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมในการแข่งโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอันยาวนาน ล่าสุดวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับสื่อหลักของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับผมได้ออกมาชื่นชมความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับในครั้งนี้สู่สายตาชาวโลกว่ายังไงบ้าง
3: ก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยทีมชาติไทยนะครับสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะเจ้าภาพจีนได้นะครับไปสู้กัน5เซตนะฮะชนะไป 3-2 นะครับคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ทวีปเอเชีย AVC เป็นสมัยที่4แล้วก็ได้สิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก
2: มัน
3: สุดตรงเนี้ยนะฮะมาเราไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเหมือนที่เราเคยเจ็บใจมาในสมัยอดีตแล้ว
2: น
3: ี้ไ
2: ม่ต้องไปลุ้นทีมอื่นแพ้ทีมอื่นชนะ
3: เราทำได้ด้วยตัวของเราเองนี่คือแบบความภาคภูมิใจนะของทีมวอลเลย์บอลไทยเลยนะครับ
2: ครับผมทีมชาติไทยของเราชนะไปได้ 3-2 เซตนะครับเหมือนที่น้องพุทธบอกที่สนามเทียนจินนะครับโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมนะครับหลังจากตามหลังอยู่1-2เซตก่อนพลิกกลับมาคว้าแชมป์ทวีปเอเชียสมัยที่4นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโซนเอเชียโดยตรงนะครับโดยเพจหลักของนะครับFIVB เนี่ยร่วมกับแสดงความยินดีกับความสำเร็จนี้ด้วยนะครับ
3: ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ก็นักกีฬาวอลเลย์บอลก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เราก็ได้เห็นภาพเห็นคลิปเนาะที่แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยไปรับต้อนรับกันที่สุวรรณภูมิมันแบบโหเนืองแน่นมากเลย
2: ถูกต้อง
3: นะฮะ
2: นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ชาวว่ามันเริ่มมีความผสมผสานที่มันเริ่มค่อนข้างจะลงตัวสำหรับการเปลี่ยนผ่านเจนในแต่ละเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่ๆหรือว่าตัวเก่าๆที่อยู่ในเกมแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมพร้อมกับน้องใหม่ๆที่ฝีไม้ลายมือก็ค่อยดีวันดีคือเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วฝึกฝนเยอะๆนะครับสาว พราะฉะนั้นแล้วคนไทยเอาใจเชียร์หนูอย่างแน่นอน
3: ผมเห็นมีนักวอลเลย์คนหนึ่งอ่ะผมเห็นคลิปสัมภาษณ์ที่สุวรรณภูมินี่แหละที่นักข่าวสัมภาษณ์อ่
2: ะ
3: แวบแรกที่เห็นน่ะผมนึกว่ามิสยูนิเวิร์สคือมีน้องอยู่คนหนึ่งที่แบบสวยมากที่เป็นอยู่ในทีมวอลเลย์บอลน่ะจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่สวยมากเลย
1: ก็เอาเป็นว่าทุกคนก็รอแสดงความยินดีไม่พอก็รอติดตามการวิ่งของรัศมีแขกรอบพระแก้วไปด้วย
3: เขาวิ่งกี่รอบนะคุณรัศม
1: ี100รอบ
2: 100รอบรอบละ2กิโล
1: น่าต้องน่าจะต้องแบ่ง
2: รอบละ2กิโลพุทธ
3: เอานี่ๆๆคนนี้
2: เออ
3: คนนี
2: ้นะฮะ
3: ชื่ออะไรนะโบ
2: น้องโบ
3: น้องโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับคือแบบสวยเหมือนแบบเหมือน
2: นางงามนะ
3: นางงามเลยอ่ะ
2: นะฮะผมวิชาชอบทัดดาว
3: ทัดดาวทัดดาวก็เป็นเหมือนพี่ใหญ
2: ่ถูกต้อง
3: พี่ใหญ่ในแก๊งเน
2: า
3: ะ
2: มือตบไว
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็น้องควีนบีมก็เจ๋งนะครับบุ๋มบิ่มไม่ต้องห่วงชมพู่ก็เซตอันดับโลก
3: คนที่ตบหนักๆอ่ะคนที่เสิร์ฟเอสอ่ะชื่ออะไรแล้วนะ
2: ชื่อจิตอะไรนะจะน้องจิตจิตจะจิตตาพรก็ไม่ใช่สินะฮะที่ตบหนักๆอ่ะ
3: อมศิลป์อมศิล
1: ป์อมศิลป์ที่เป็นแฟนมอสเดอะเฟสไง
3: เอาเหรอ
1: มอสเดอะเฟสไปรักเขาที่สนามบ
2: ิน ใช่
3: ตีหนักมากเลยมันได้ใจพี่มากเลยน้อง
2: เสิร์ฟเอสเน
3: า
2: ะ
3: ใช่เหมือนเขาเป็นร่างทรงของออนอุมาเนาะ
2: เว
3: ลาแบบ
2: เวลาเขาเสิร์ฟแรง
3: เขาเสิร์ฟมันหนักดีอ่ะสะใจ
1: ตบแรงมาไม่น่าละมอสอยู่ในโอวาเชีย
2: วอ้าวโถไม่น่าจะเกี่ยว
1: ไม่น่าล่ะชวนกินเหล้าไม่ไป
2: สัตศิภาพรขอบคุณมาก
3: อมศีลอมศีล
2: นะครับอมศีลนะ
3: ครับ
2: นะครับ
3: ตีหนักมาก
2: เพราะฉะนั้นก็ได้ไปโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ร่วมเชียร์ไปกับพร้อมๆกันนะฮะกับวอลเลย์บอลหญิงบ้านเรานั่นเองนะครับ
1: ดีใจ
2: ยินดีด้วยนะครับ
3: เมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปแบบโอลิมปิกอะไรอย่างงี้บ้างวะมาตูม
2: เอาวิ่งให้กันครบ
1: เมื่อไหร่จะหยุดเรื่องบอลดีกว่า
3: อ๋อโทษที
1: จะไม่จบอีก
3: กูฟังผมโดนมาตูมทำหน้าเหวี่ยงอ่ะแกถ้าแกทำหน้าอย่างงี้แกด่าฉันเป็นคำหยาบดีกว่าฉันเจ็บน้อยกว่าอี
2: ใช่ชวนเข้าวิชา
1: ฉันไม่ได้ว่าอะไรเลยฉันแค่ไม่เข้าใจว่าแกจะเป็นอะไรเรื่องฟุตบอลไม่หยุด
2: ไ
1: ม่
2: ย้อนชวนเรียนวิชาพละไม
3: ่
2: ได
3: ้
2: เลย
3: ชวนเข้าวงการกีฬาแล้วแบบหน้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ลองพูดเรื่องอื่นสิ
3: เรื่องอะไรอ่ะ
1: อย่าพูดเรื่องอะไรพูดมาดิ
3: อย่าพูดเรื่องอะไร
1: ก็พูดอะไรก็พูดมาดิ
3: โซเชียลเลยซีซั่นนี้
1: มาแน่นอนบอกเลยว่าอันเนี้ยพีคซีซั่นนี้พีคในพี
2: นี่สุดยอดนะฮะมันเป็นเรื่องราวผลประโยชน์แหละก็ผมตรงนี้นะฮะอ่ะไปที่เรื่องของคุณยายวรนาถสร้างปรากฏการณ์จองบัตร World Premiere นะครับผมที่ TIFF นะ2026 Sold Outในไม่ถึง1นาทีนะครับตอกย้ำกระแสหนังไทยที่ทั่วโลกจับตามองนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้เป็นไงมันถูกครับ
1: คือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยนะเมื่อคุณยายวรนาถหรือว่าอินทริดนะครับภาพยนตร์จาก GDH แล้วก็โชว์ฟิล์มสร้างกระแสฮือฮาบนเวทีโลกด้วยหลังบัตรเข้าชมรอบปฐมทัศน์โลกหรือว่า World Premiere เนี่ยใน Toronto International Film Festival นะครับที่แคนาดาขายหมดเกลี้ยงไม่ถึง1นาทีโซลเอาขณะที่รอบฉายอื่นๆได้รับความสนใจจนโซลเอาครบทุกรอบเช่นเดียวกันนะครับภาพยนตร์คุณยายวรนาถเนี่ยได้รับเข้าเลือกให้ฉายในสาย Centerpiece ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่รวบรวมผลงานภาพยนตร์นานาชาติจากหลากหลายประเทศนั่นเองสะท้อนถึงความสนใจที่มีต่อผลงานจากประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติและทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งผลงานไทยที่ถูกจับตามองตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายในประเทศไทยซึ่งมีกำหนดเข้าฉายปลายปีของไทยนะครับ ปรากฏการณ์โซลเอาของคุณยายวรนาถตั้งแต่รอบเวิลด์พรีเมียร์จึงนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าจับตามองของภาพยนตร์ไทยเมื่อผลงานจากประเทศไทยสามารถสร้างความสนใจจากผู้ชมและก็วงการภาพยนตร์นานาชาติได้ตั้งแต่ก่อนการเข้าฉายในบ้านและเป็นอีกก้าวที่ช่วยพาเรื่องราวของหนังไทยออกไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกครับสำหรับ Toronto International Film Festival นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลของโลกและก็จัดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานกว่า50ปีแล้วนะครับโดยครั้งนี้51จะจัดขึ้น 10-20 กันยา69ที่แคนาดานั่นเอง
2: ครับ
1: ซึ่งน้องใหม่ก็น่าจะต้องไปร่วมงานด้วยจริงๆใหม่นี่ก็เพิ่งได้รับรางวัลมาหลายเรื่องนักนักสุวรรณหงส์ก็เพิ่งได้มา
2: ครับผมเราก็จะได้ดูช่วงปลายปี
1: แต่ดูตัวอย่างแล้วน่าดูมาก
2: า
1: เล่าเรื่องอีกแบบ
2: นะครับผม
1: คุณยายวรนาถเฟียดมาก
2: ถูกต้อง
1: และจริงๆประเด็นคือคุณนกสินใจก็เคยเล่นในเวอร์ชั่นละครที่เป็นคุณยายวรนาถไว
2: ้
1: อันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นทายาทรุ่นรองมาอีกนะแล้วใหม่ดาวีอ่ะใหม่ดาวีเล่นเป็นคุณยายวรนาถอายุแบบ50แต่ว่าใส่ชุดว่ายน้ำ two piece แล้วแบบไม่มีเซลลูไลท์อะแกเข้าใจปะ
2: โอ้โหคุณยายสาว
1: มันจะยิ่งทำให้คนขลังอ่ะแบบคนจะรู้สึกแบบแต่ใหม่เป็นอะไรไม่รู้เวลาเล่นหนังฟอร์มยักษ์อ่ะ ล่นเป็นคนบ้างได้ไหมใหม่เล่นเป็นผีตลอดใหม่เล่นเป็นผีมาหลายเรื่องแล้ว
3: ตั้งแต่พี่มากแล้วตั้งแต่พี่มาก
1: เออหนังฟอร์มยักษ์อ่ะเขาจะแบบถูกโฉลกกับหนังผีอ่ะ
2: ทรงนี้แนวนี้นะ
1: ตรงเนี้ย
3: สำหรับในบ้านเราก็19พฤศจิกายนนะครับ
2: น่าดูมากนะครับ
3: ได้ดูแน่นอน
2: ถูกต้องนะครับ
3: ฝากติดตามแม่ชีแสงบุญด้วยนะฮะ
1: คุณหมายถึงในเรื่องน
2: ี้หนังใหญ่ป่ะ
1: พี่จุ๋ยเล่นนี่ใช่ไหมพี่จุ๋ยที่โกนหัวเลยสวยมากด้วย
2: เล่นเรื่อง
1: นี้ใช่เรื่องนี้แม่ชีแสงบุญ
2: ค
1: ุ
2: ณจุ๋ยเล่นด้วยติดตาม
3: นี่ไงเห็นไหมเห็นไหม
1: นี่ไงพี่จุ๋ยขูดชัดมากโหโกนหัวมาแล้วดูออกเลยโห
3: ไม่ต้องซีจี
1: ก็ได้ต้องโกนจริงเลยอันนี้เพราะมันชัดมากในตัวอย่าง
2: อาชีพไงมาต
1: ัวว้าว
3: ทุกอย่างมันก็ต้องสมจริงมันจะมา
1: เป็นนี่นะ
3: มันจะมาปลอมไม่ได้หรอกค่ะ
1: เป็นนี่นะรีบแบบแคปรูปเนี้ยปริ้นลงฝาบ้านเลยมันว้าวมาก
3: ไม่ต้องเป็นนี่นะแคปแล้วค่ะ
1: อ๋อเหรอจ๊ะ
3: ใช่จ้ะ
1: โอ้ว้าวไม่เห็นสกินเฮดเลยเห็นแต่โกรธ
3: โซเชียลเลอร์ถ้าติดต่อไปไม่ต้องรับนะ
1: เลทเท่าไหร่ว่ามา
2: ถูกต้องคุยกันกูอยากไปแล้วเนี่ยสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากันแ
3: ฉเบรกเลยเหรอ
2: ชาวพุทธตูมกัน
3: ส
2: ักการ
3: สักครู่เดียวสักครู่เดียว
4: ข้าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สงวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: กลับมายืนต่อแชร์
5: เช้า
4: เช้ามาตุ้มนะครับ
5: จ้าตอนนี้นะฮะมาตุ้มขอส่งช่วงนี้ต่อให้กับคนๆนี้เลยเรารอคอยเขามานานมากฮอลลีวูดกอสซิปบายกอสซิปกัน
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ดีใจ
6: ทำไมแทนที่จะแทนพูดส่งต่อล่ะครับ
7: ไม่ประตูเขาต้องรีบไปเพราะว่าเขาจะต้องไปกินข้าวที่ร้าน
5: เกี่ยวหวานเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูขออนุญาตส่งต่อตรงนี้นะครับผู้ฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่เพราะว่าเดี๋ยวรีบไปแล้วเกี่ยวหวานก่อนอายุต่อกอสซิปกันมีโปรแกรมภาพยนตร์เลิศมากเลยมีของมาแจกด้วยเลิศ
4: ครับผม
7: ผู้ฟังเห็นคนตั้งใจทำงานป่ะเนี่ยนั่งกันอยู่2คนนะ
6: ครับผม
7: เชิญครับพี่กัน
6: อ่ะแล้วผมไม่ได้ตั้งใจทำงานหรอครับ
7: ตั้งใจ
4: เราจัดแบบบอยๆก็สนุกนะ
6: ครับผมแมนครัช
4: พี่เล็กฟังอยู
7: ่ครับ
4: ครับผมนะก็สัปดาห์นี้กี่เรื่องครับ
6: สัปดาห์นี้4เรื่องในโรงภาพยนตร์ช่วงนี้หนังในโรงเยอะมากก็จะเน้นหนังในโรงให้ครบถ้วนก่อนนะครับและแน่นอนพูดถึงโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้เหมือนเดิมเราแจกบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนเพ็กนะฮะห้ารางวัลรางวัลละ4ที่นั่งเหมือนเดิม
4: จัดไป
6: ไปดูเรื่องไหนรอบไหนสาขาไหนก็ได้เก็บไว้เลยนะฮะนี่หมดอายุ31ธันวาคม
4: ได้ดู
6: เ
4: ล
6: ย
4: ไหม
6: จ้ะ
8: ถามเลยไหม
6: ว่า
8: ถามเลยไหมนะ
6: เอาเลยเหรอ
8: เอ
6: าได้ตอบคำถามมาครับที่ Facebook EFM Station
8: ครับเข้าไปเลยนะผู้ฟัง
4: วันนี้ย้อนสอน
6: สัดเลยใช่ไหม
8: เอาแต่ต้นเลย
6: เอา
4: เพราะเตียงถามมาแล้วด้วย
6: ใช่
8: เล่าย้อน
4: เพราะฉะนั้นถามเลยแล้วกัน
6: เราถามจากเรื่องแรกที่จะแนะนำครับนั่นก็คือเรื่องอัศจรรย์วันทองนี่คือหนังใหม่นะฮะที่หยิบเอาเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ย
8: พี่หมอก
6: มาแบบรีเมคเล่าในมุมมองใหม
8: ่พี่หมอก
6: ปรินพี่กราฟ
8: ครับ
6: และก็พี่อิงวรันธร
4: มีคนตอบถูกแล้วนะฮะ
6: ยังตอบไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าคำถามสัปดาห์นี้ครับก็คือว่าจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยอิงวรันธรเล่นเป็นวันทองพี่หมากเนี่ยเล่นเป็นขุนแผนกราฟเล่นเป็นขุนช้างแต่ว่าตัวละครในเรื่องวันทองเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นวันทองที่อยู่ในยุคอดีตจริงๆแล้วครับเธอคือผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่เกิดเหตุบางอย่างแล้วก็หลุดเข้าไปอยู่ในร่างของวันทองตัวละครของอิงจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยชื่อว่าอะไร
8: หอย
6: เฮ้ยยากมาก
8: คำถามถามแล้วนะคุณผู้ฟัง
4: นะใครตอบเร็วมาสุดนะ
6: เฮ้ย
4: รู้แล้วมาแล้ว
6: รู้จริงๆมาแล้วจริงๆนี
8: ่ทำไมเร็วอ่ะ
6: ถูกด้วย
8: เออพิมพ์กันเร็วมากเลยอ่ะ
4: โอเค
8: ถูกปะ
6: ถูกเขาพิมพ์มารอด้วยเนี่ยพิม
4: คำถามคุณง่ายอ่ะคุณ
6: ไม่ง่ายจะรู้ได้ยังไง
4: มันก็รู้อยู่แล้วเรื่องนี้มันต้องชื่ออะไร
8: เพราะว่ามันต้องเป็นชื่อตัวละครในปัจจุบัน
6: ปัจจุบันนะ
8: คือถ้าเป็นชื่อตัวละครที่
6: ตอบว
8: ัน
6: ทองมาไม่ใช่
8: ก็คือใช่แต่ว่าคำถามคือถามว่าชื่อตัวละครในปัจจุบันในเทรลเลอร์มันบอก
6: หรอไม่รู
4: ้ไม่คุณรู้ฟังเขาจะไปไหนอ่ะเห็นเขาแบบเขาบอกพี่หนุ่มมาลาแล้วนะอะไรเงี้ยเมื่อกี้เขาจะไปไหนกันเยอะแยะ
6: จบแล้วเหรอ
4: เมื่อกี้เห็นป่ะเห็นข้อความมาก
8: ไม่เห็นทำไมอ่ะ
4: เขาแบบพี่ชาวิพูดเขาพิมาตรงลงท้ายมาลาแล้ว
6: อ๋อพิมาลาไม่เขาขอเพลงของเอนโดฟินหรือเปล่าเขาก็เลยพิมมาดา
4: คุณจะพ่วงจะไปไหนกันนะเห็นพิมาลากันเยอะมากเลยอ่ะนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนยืนก่อนเนาะ
8: ยืนก่อน
4: นะครับเดี๋ยวให้น้ำท่วมติดต่อกลับนะ
8: อ่ะทวนคำถามอีกทีนึงคำถามถามว่า
6: ตัวละครของอิงวรันธรครับที่จากยุคปัจจุบันหลุดเข้าไปในร่างวันทองในอดีตเนี่ยจริงๆตัวละครยุคปัจจุบันเธอชื่ออะไร
4: โอเค
6: แ
4: ล้วเปลี่ยนคำถามใหม่ไหม
6: ครับผมเขาตอบถูกไปแล้ว
8: เมื่อกี้ซ้อม
6: ก็ให้ไปนั่นแหละ
4: ให้ไปนะ
8: โอเค
6: เพราะเรายังไม่ได้พูดเลย
4: โอเค
6: เพราะนั้น
4: เริ่มเรื่องนี
6: ้แนะนำกันเลยเรื่องนี้ครับอั ศจรรย์วันทองครับเรื่องแรกของเราเป็นการหยิบเอาคุณช้างคุณแผนกลับมาทำใหม่แต่ว่าไม่เหมือนเวอร์ชันไหนแน่นอนแล้วก็ต่างจากเวอร์ชันวันทองของช่องวันด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแฟนตาซีแล้วก็ตัวละครเอกอย่างที่เราเล่าไปครับก็คือตัวละครของน้องอิงเนี่ยคือหญิงยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปอยู่ในร่างของวันทองเพราะฉะนั้นวันทองในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะรู้หมดว่าเหตุการณ์
7: จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไร
6: เพราะเธออ่านคุณช้างคุณแผงมาแล้วเธอก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันพอจะต้องถูกตุยถูกประหารเพราะฉะนั้นเธอก็เลยพยายามทำทุกทางครับเพื่อให้
7: ไม่ตุย
6: ไม่เกิดเหตุแบบที่เธอเคยอ่านมาแล้วความสนุกก็คือว่าเธอเอาแนวคิดแบบในยุคปัจจุบันเนี่ยไปใส่ในตัวละครนี้เช่นเธอรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณช้างจะอ้วนเธอก็เลยส่งอาหารคลีนคอยดูแลให้เพื่อนคนนี้เนี่ยหุ่นดีก็เลยโตมากลายเป็นขุนช้างในเวอร์ชั่นกลับคณาวุธได้เพราะหลายคนถามว่าทำไมขุนช้างเวอร์ชันนี
4: ้หุ่นดี
6: เขาหุ่นดี
7: หุ่นดีหัวไม่ล้าน
6: ใช่ก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวโตมาจะหัวล้านก็ส่งอาหารคลีนให้กินดูแลทรงผม
7: คือเป็นขุนช้างแบบยุคใหม่มากอ
6: ่
7: ะ
6: ใช่แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อครับเธอจะสามารถหลีกหนีชะตากรรมของความเป็นวันทองสองใจได้หรือเปล่า
4: ครับผม
6: ต้องไปดูกันในเวอร์ชันนี้อัศจรรย์วันทองครับเป็นการเล่าคุณช้างคุณแผงแบบใหม่มาก
4: อันนี้หนังค่ายไหนอ
6: ันนี้เป็นค่ายที่ชื่อว่า Black Dragon ครับแต่ว่าตัวผู้กำกับเนี่ยผมว่าหลายคนคุ้นเคยกับผลงานของเธอดีก็คือพี่มุกเนี่ยทำเนื้อคู่ประตูถัดไปแล้วก็หนังเนี่ยก็คือ Long Live Love ที่เป็นซันนี่กับพี่ชมพู่
7: ครับ
6: ซึ่งก็เล่าถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเพราะนั้นในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคุณช้างคุณแผนในมุมมองด้วยแบบใส่แว่นตาของคนรุ่นใหม่อ่ะความสัมพันธ์แบบคนรุ่นใหม่เห็นถึงความสัมพันธ์แบบท็อกซิกที่มันไม่ใช่แล้วเธอจะเอาความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แบบนี้ไปแก้ไขได้ยังไงในเรื่องราวนี
4: ้
6: ความสนุกคือผมว่าพอมันตัวนางเอกเป็นยุคปัจจุบันน่ะพอไปอยู่ในอดีตปุ๊บมันก็เลยมีหลายๆอย่างที่เอาอิเลเมนต์เอาความเป็นปัจจุบันน่ะกลับเข้าไปใส่
4: นะฮะ
6: แล้วมันก็จะมีกิมมิคต่างๆเล็กๆน้อยๆที่สนุกมากชาว
4: มันดูแบบเป็นหนังพีเรียดที่มันร่วมสมัยอ
6: ่
4: ะ
6: ใช่ใช่
4: นะฮะ
6: หลายๆฉากร่วมสมัยแนวคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยร่วมสมัย
4: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกับกว่าภาพเดิมๆที่เรายึดติดอาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วนะ
6: ไม่ใช่วันทองเวอร์ชันที่เฉยแน่นอน
4: ถูกต้องนะครับผมแล้วก็คุณช้างคุณแผนในอุดมคติหรือว่าในแบบสายตาที่คุณคุ้นเคยกันอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่แล้ว
6: ใช่
4: ลองไปดูกลิ่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆดู
6: แล้วก็เรื่องนี้ครับนอกจากน้องอิงหมากแล้วก็กราฟเนี่ยมีเฟยเล่นด้วยเฟยเนี่ยเล่นเป็นโจรป่าแต่จะเป็นยังไงมีน้องปริมมี่มีพี่ฮายอภพร
7: ครับ
6: มีนักแสดงเยอะเลยเรื่องนี้ดูเรียบร้อยแล้ว
4: ชอบไหมครับ
6: สนุกมาก
4: สนุกมากด้วย
6: สนุกมากคือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นวันทองแบบใหม่แบบสับเป็นแบบใหม่แบบสับ
4: 4ดาวเรื่องน
6: ี้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครึ่งครับ
7: ครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตอบคำถามถูกด้วย
6: จ้า
7: บัตรชมภาพยนตร์4ที่นั่ง5รางวัลทั้งหมด20ใบนะครับ
6: ได้ไปเลย
7: ติดต่อกลับไปให้เปิดมาฟังตอนท้ายแล้วรอคำถามถามไปแล้วนะจ้า
4: เหงาหน้าเรื่องที่2คร
6: ับเรื่องที่2ไปที่หนังฮอลลีวูดกันบ้างครับเดี๋ยวจะมีหนังฮอลลีวูดอีก3เรื่องซัดกันไปเลย
7: มา
6: ที่หนังแอคชั่นเรื่องใหม่ของพระเอกเจสันสเตทแฮมจาก The Transporter จากแคว้ง The Beekeeper Fast and Furious
7: ครับ
6: หลายต่อหลายแฟรนไชส์ The Meg อย่างงี
7: ้
6: ล่าสุดเขากลับมาครับในหนังแอคชั่นที่ชื่อเรื่องว่า Mutiny ชื่อไทยคือคนระห่ำห้ามรอดเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเล่าเรื่องราวของพระเอกเนี่ยเป็นอดีตทหารฝีมือดีที่ตอนนี้วางมือไปแล้วแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดให้กับนักธุรกิจรุ่นใหญ่ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ
7: ม
6: ีเรือบรรทุกสินค้านู่นนั่นนี
7: ่
6: ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้านายเขาของเขาเนี่ยแหละครับที่รักเขาเหมือนครอบครัวเนี่ยถูกลอบสังหารพระเอกของเราก็เลยตัดสินใจตามล่าหาคนร้ายจนกระทั่งไปอยู่บนเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของบริษัทนี้แหละพอขึ้นไปปุ๊บเพื่อจะไปล้างแค้นแต่ปรากฏว่าเขาไปพบความจริงที่ว่าบนเรือลำนี้เนี่ยไม่ใช่ขนส่งสินค้าธรรมดาแต่คือการค้ามนุษย
7: ์
6: นอกจากภารกิจล้างแค้นมันเลยกลายเป็นภารกิจที่เขาเนี่ยต้องไปช่วยเหลือกลุ่มคนที่ถูกเขาถูกหลอกไปเป็นแบบค้
4: ามน
6: ุ
4: ษย์
6: อยู่บนเรือลำนั้น
4: ใช้แรงงาน
6: เรื่องราวเป็นยังไงไปดูกันได้ครับเรื่องนี้ชื่อว่ามิวตินีเป็นหนังแอคชั่นของเจสันสเตแทมที่เป็นการร่วมงานกับพุ่มกับจากเรื่องเพลนด้วย
7: ครับ
6: นะฮะ
4: ดูยังฮะ
6: ดูแล้วเรียบร้อย
4: โอ้โหช่วงนี้ว่างนะ
7: เป็นอย่างไร
6: ไม่ว่างแต่ต้องทำกันบ้านไม่งั้นจะมาเล่าได้ยังไง
7: รีวิวซิรีวิวซิเป็นไงฮะความสนุก
6: คือเรื่องนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆในบรรดาหนังของเจสันสเตแทมยุคหลังๆน
7: ะ
6: มันก็จะมี ภาพประมาณนี้แหละเป็นอดีตนักเป็นอดีตตำรวจเป็นอดีตหน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นอดีตทหารที่วางมือแล้วแต่ว่าเกิดเหตุบางอย่างขึ้นทำให้ต้องกลับไปลุยประมาณ 4-5 เรื่องล่าสุดเนี่ยคือพอดนี้หมดแต่ในบรรดาที่มันมีความคล้ายกันผมว่าเรื่องนี้สนุกกว่าเรื่องอื่นๆตรงที่ว่ามันคือหนังแอคชั่นในสถานที่ปิดตายเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ย2ใน3เรื่องเนี่ยมันจะอยู่บนเรือเพราะฉะนั้นมันหนีไปไหนไม่ได้รอบล้อมด้วยมหาสมุทรความสนุกคือพอมันถูกปิดตายอยู่แค่สถานที่นั้นปุ๊บอ่
7: ะ
6: เขาจะหนีรอดยังไงเขาจะขอความช่วยเหลือยังไงเขาจะเอาคนที่ถูกหลอกไปค้ามนุษย์เนี่ยออกไปได้ยังไง
4: นี่ดูจนรู้สึกว่าเขาฆ่าไม่ตายแล้วนะ
6: ใช่ครับ
4: เขาไม่มีวันเสียชีวิตนะ
7: ดูจนรู้สึกว่าเขาน่าจะเซ็นสัญญาไว้แบบหลายเรื่องนะ
4: เขาไม่มีวันเสียชีวิตนะผมดูแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบนั้นนะ
7: ครับ
6: คือผมว่า
7: แกไม่อยากเล่นหนังรักอะไรอย่าง
6: เ
7: ง
6: ี้
7: ย
6: ผัวเล่นหนังรักคนผมไม่ค่อยเชื่อ
4: เลย
6: คือต้องจากฆ่าไม่ตาย
4: แล้วดูอ่ะการดูแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกเราเอียนกับเขาไหม
6: คือความสนุกมันอยู่ตรงที่ว่าเขาจะสู้คนร้ายแบบไหน อย่างเรื่องเนี้ยพออยู่บนเรือปุ๊บอาจจะไม่มีปืนอาจจะไม่มีมีดหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาจะเอาหยิบอาวุธแปลกๆอะไรมาสู้คนร้ายซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นแบบนั้น
4: คิวบูก็แตกต่างกันไป
6: ใช่แล้ว
4: กี่ดาวเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับแล้วก็มีคนไทยเล่นด้วยคุณเทมที่เล่นไวโรตัสมาเล่นด้วย
4: ครับผมนะฮะเดี๋ยวมีหนังอีก2เรื่อง
6: อีก2เรื่อง
4: สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับแฉ
7: ข่าวเช้า
4: ชาวพุทธ
7: ตุ๊ดตุ่ม
4: ตุ๊ดไปแล้วเรียบร้อยกลับมา
6: เดี๋ยวมาลง
2: ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายหมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอร์ลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
10: กลับมายืนต่อแชร์
11: ข่าวเช้าครับ
10: เช้าวันตุ้มนะครับ
11: ครับฮอลลีวูดอีกสองเรื่อง
12: สองเรื่องเลยเรื่องต่อไปนี่ก็ประเทศไทยนะ
11: ครับ
12: ขยันมาประเทศไทยเหลือเกินนะฮะเป็นภาคต่อของหนังรื้อขวัญหลายคนอาจจะเคยดู
10: เรื่องอะไรนะ
12: ครับผมยังไม่ได้พูดชื่อเลยครับสองปีที่สี่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีหนังทึกขวัญเรื่องหนึ่งช
10: ื่อ
12: เร
10: ื่อง ขวัญ
12: อะไรทึกขวัญครับผมชื่อเรื่องว่า Fall เป็นเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่ปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณวิทยุแล้วก็ไปติดค้างอยู่บนนั้นลงมาไม่ได
11: ้
12: ทั้งเรื่องอยู่บนนั้น
10: แล้วก็ถ่ายบนอยู่บนนั้น
12: เ
10: หรอแล้วก็มีแบบฉากแอคชั่นต่างๆอะไรเงี้ย
12: ก็พยายามจะต้องเอาตัวรอดจะอยู่บนนั้นคนดูไปแล้วก็ด่าไปว่ามึงขึ้นไปทำไมอะไรประมาณนี
10: ้
12: จากหนังเรื่องนั้นเนี่ยที่ฮิตในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับตอนดูโรงคนไม่ค่อยได้ดูหรอกแต่คนมาดูตอนลงสตรีมมิ่งก็ทำให้เกิดภาค2ขึ้นมาครับชื่อเรื่องว่า Fall Dead Point ประเด็นก็คือว่าเป็นเรื่องของการขึ้นไปทำไมอีกแล้วเล่าเรื่องราวของ2ตัวละครครับที่ตัดสินใจมาปีนเขาที่ภาคใต้ของประเทศไทยชื่อว่าเขาขวัญเป็นแบบเขาสมมุติขึ้นมาปีนไปปีนมาเนี่ยไต่เขาอย่างเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าเกิดพายุเข้าดินถล่
11: ม
12: ดินถล่มเสร็จปุ๊บพวกเธอเนี่ยก็เลยติดอยู่บน
10: หน้าผา
12: หน้าผาใช่เนี่ยติดบนหน้าผาลงไม่ได้
10: โอ
12: ้
10: โหการคือความตายอ่ะ
12: ใช่ถ่ายทำที่ภาคใต้จริงๆแต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายทำบนเขาสูงขนาดจริงๆนะ ไม่งั้นทีมงานตุยกันหมดแต่ว่าก็ได้บรรยากาศของภาคใต้ประเทศไทยครับเรื่องนี้สูง 3,000 ฟุตอ่ะเขาบอกว่ามันเกือบ1กิโลอ่ะเท่ากับตึกเบิร์จคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลก
11: ครับ
12: เออใครกลัวความสูงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ดูไม่ได
11: ้
12: เละเทะแน่นอน
10: ใช่แต่ถ้าชอบความเสียวไปดู
12: ใช่เรื่องนี้ชื่อว่า Fall 2ครับ Dead Point ชื่อไทยเนี่ยคือแส่ท้านรก
10: แส
12: ทานรก
11: อยู่ดีไม่ว่าดี
12: มึงขึ้นไปทำไมนั่นแหละใครชอบหนังแนวกระทึกกระทึกก็ไปดูกันได
10: ้ครับผม
12: มึงขึ้นไปทำ
11: ไม
10: จากเสาไฟสู่หน้าผา
12: ใช่
11: ขึ้นไปเพื
12: ่
11: อ
12: ก
11: ็หาความท้าทาย
12: อะไรอย่างนั้น
10: ชาติที่แล้วก็อาจจะเป็นแพะภูเขาที
12: ่
10: ปีนตามหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาทำ
11: แพะปีนเก่งด้วยนะ
10: เก่งเนาะนะฮะเท้านี่กีบนิดเดียวแล้วสามารถคีบไว้ได้นะ
11: ถูก
10: นะครับผมกี่ดาวเรื่องนี้กัน
12: เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับยังไม่ดูเหมือนกันเข้าพร้อมที่อเมริกาสัปดาห์นี้ด้วยสำหรับ Fall ภาค2นะฮะ
11: ครับ
12: ปิดท้ายฉีกไปอีกแนวนึงเลยสัปดาห์นี้มีหนังเล็กๆเรื่องนึงครับที่เกิดกระแสในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มที่ชอบดูหนังแนว Girls Love มี Girls Love ในแบบฮอลลีวูดด้วยชื่อเรื่องว่า Girls Like Girls ครับเป็นหนังวัยรุ่น Coming of Age เรื่องราวของหญิงรักหญิงต้นฉบับจริงๆเนี่ย Girls Like Girls เนี่ยเป็นเพลงมาก่อนเป็นเพลงของศิลปินที่ชื่อว่าเฮลลี่คิโยโกะที่ตอนนั้นเนี่ยตัวของเพลงแล้วก็ MV เนี่ยโด่งดังซึ่ง MV เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของ Girls Love นี่แหละโด่งดังจนกระทั่งถึงว่าจากเพลงและ MV เนี่ยกลายมาเป็นนิยายและนิยายเนี่ยก็ขายดีระดับเบสเซลเลอร์เสร็จแล้วปุ๊บก็กลายมาเป็นภาพยนตร์และที่สำคัญคือมีคนไทยเล่นด้วยนางเอกเราครับก็คือคนไทยน้องไมร่าก็คือผู้ชนะ Thailand Got Talent ซีซั่นแรกไปอยู่บนหนังฮอลลีวูดเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องย้ายจากเมืองใหญ่ครับมาสู่เมืองเล็กๆกับคุณพ่อหลังจากที่สูญเสียคุณแม่
10: คนไหนคือน้องไมร่า
12: น้องไมร่าคือนี่อีกคนหนึ่งนี่คนผมทองทอง
10: ผมทองนี่เหรออ
12: ่าหน้าคมๆหน่อยอย่างงี้นี่คนผมทองหน่อย
10: ครับ
12: คือนางเอกเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ย้ายมาจากเมืองใหญ่แล้วก็มาอยู่เมืองเล็กๆแล้วก็มาเจอตัวละครของน้องไมร่านี่แหละครับที่คอยต้อนรับเธอจากการที่ตอนแรกเนี่ยเธอแทบไม่มีเพื่อนเลยด้วยความที่เป็นสมาชิกใหม่แต่ว่าน้องไมร่าด้วยความที่ตัวละครของเธอเนี่ยเฟรนลี่ก็ดูแลเทคแคร์กันจนกระทั่งจากความสัมพันธ์ในเพื่อนเนี่ยก็เริ่มค่อยพัฒนาเป็นความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปดูกันได้ Girls Like Girl จริงๆเป็นหนังเล็กๆช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นที่พูดถึงในกระแสปากต่อปากคนชมเยอะแล้วก็แฟนคลับในไทยเนี่ยรอคอยว่าจะมาเมื่อไหร
10: ่
12: สุดท้ายสัปดาห์นี้ครับ UAP เอาเข้ามาฉายแล้วเรียบร้อย
10: Girls Like Girls
12: Girls Like Girls
10: ครับผม
12: นะฮะ
10: กี่ดาวรุ่นนี
12: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวเหมือนกันยังไม่ได้ดูแต่ว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยน้องไมล่าแล้วก็นางเอกอีกคนนึงเนี่ยก็มาที่ไทยด้วยมา
11: เปิดตัว
12: มีรอบแฟนคลับเหมารอบแล้วก็ไปคุยกับแฟนคลับในโรงเลย
10: แล้วคุณได้สัมภาษณ์สดๆมั้ย
12: ครับผมไปดูเจสันสเต
10: เดียมเห็นไหมแล้วบอกคุณขยันทำงาน
11: เขาต้องไปเก็บงานเรื่องอื่นแล้วมารีวิว
12: มันฉายพร้อมกันแต่ว่าไปเรื่องนั้นไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่าฉายใกล้บ้าน
11: เดินทางสะดวก
10: เพราะฉะนั้นชอบเรื่องไหนก็ไปติดตาม
12: แต่ว่าไปดูแน่นอนเรื่องนี้เพราะว่ากระแสมาดีมากๆ
10: คร
12: ับ
10: ผม
12: ยังไงคอหนังต้องไม่พลาดจ้ะ
10: วันนี้ขอบคุณก๊อตสุกันด้วย
12: คำถามล่ะ
11: คำถามทำไปแล้ว
12: รอใหม่สัปดาห์หน้านะจ๊ะ
10: คร
12: ับ
10: ครับผมขอบคุณลูกค้าครับ
11: ส่วนวันนี้ขอบคุณครับผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bite Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf
10: ขอบคุณมาก
11: เฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
10: ขอบคุณมากครับ
11: ขอบคุณมากครับ
10: ครับผม
11: นะพี่เจอกัน
10: ขอบคุณน้ำพุด้วย
11: ครับนะครับพี่ชาวด้วยครับ
10: น้ำท่วมนะครับก็สุขการนะครับตั้งทีมก็มีกลัวอยู่ต่อน้องเคเบิลเนาะ
11: ครับ
10: นะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ไปสนุกกันกับบีเอ็มนอนทัวร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แปดโมงสิบโมงกลับมาวันนี้ขอบคุณผู้ฟังด้วย4ช่องทางเกือบหมื่นคน
11: ครับ
10: นะครับเจอกันพรุ่งนี้ไปกันก่อนกับแชร
11: ์ข่าวเช้าตุ๊ดตุ
10: ๊ด
11: สวัสดีครับ
1: แชร์ข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: กินน้อง
16: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
17: กินโนสปูน
18: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
19: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
20: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
21: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
18: สุรัตต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
21: ต่อจากพี่ก็สองคนจะเป็นยังไง
18: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
15: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
17: กินโนสปูน
14: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง
0: Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
22: ไม่รู้

0: วีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
1: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
0: ลูกศิษย์ไป
2: แล้วจะทำไม
0: เฮ้ยไม่ใช่เราลูก
1: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
2: แล้วจะทำไม
1: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
2: แล้วจะทำไม
0: นอนจะร้องไห้แล้ว
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรขณะที่รองนายกเอกนิตินัดถกบอร์ด Data Center 4 กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบสักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรหรอครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
12: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
7: ายกรัฐมนตรียืนยันเอาจริงกับปัญหา Data Center สั่งเอกนิติประชุมพรุ่งนี้เล่งทบทวนกฎหมายปิดช่องโหว่รองรับอุตสาหกรรมใหม่คุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่ในเมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องโหว่ในการกำกับและวางมาตรการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันจำนวน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:00 น.

0: นาทีปรับขึ้นรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,200 รับซื้อบาทละ 69,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 70,000 บาทรับซื้อบาทละ 67,613 บาท60สตางค์กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงสิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 21,620 รายเสียชีวิต31รายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการระบาดคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วฝาโอ่งจานรองกระถางที่รองกันมดขารองโต๊ะและเศษขยะจึงขอเชิญชวนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบง่ายๆด้วยมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษขยะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2. เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งเราสามารถป้องกันได้3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาขอให้ประชาชนสังเกตอาการถ้ามีอาการไข้สูงเกิน 3.85 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน2วันร่วมกับอาการปวดหัวปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: เป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 7

0: จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันดับที่13นะครับสัปดาห์นี้ครับก้าวเข้าสู่โซนท็อป10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่7ขึ้นมาถึง6ขั้นด้วยกันกับเพลงนี้รักมักยากหนึ่งงานจากน้องๆวง Bus Because of You I Shine ครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Cable นะครับมาแล้วในช่วงของ DJ Playlist นะฮะ10โมงถึงเที่ยง2ชั่วโมงตรงนี้นะครับกับวันพฤหัสที่3กันยายนนะวันนี้ใครที่ดูผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินอาจจะสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดกล้องไม่เห็นหน้าค่าตากันเลยคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องเล่าแบบนี้ว่าห้องจัดวิทยุ EFM ของเรานะครับกำลังรีโนเวทใหม่แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของการทุบห้องแล้วก็ขยายห้องรับรองว่ากลับมาแจ่มกว่าเดิมแน่นอนนะครับฉะนั้นอดทนรอแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันนะครับแต่ว่ารับรองได้เลยว่าเพลงเพราะๆเรายังมีเหมือนเดิมเพิ่มเติมเพลงไหนแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินที่เดิมนะจ๊ะ

สี่เพลงต้นชั่วโมงนี้ครับนี่คือวัดปลาโฟอีฟนะครับรวมไปถึงมีโต๊ะริมนนทนนใจฉันตามเธอไปยังอมแล้วก็เปิดมาด้วยขี้งาจากพร็อกซี่ขอบคุณสำหรับข้อความที่อวยพรวันเกิดด้วยนะครับบอกว่าปีนี้อายุ30ปีบริบูรณ์ไม่เคยคิดว่าจะตามตั้งแต่อายุ18โอ้โหติดตามตั้งแต่อายุ18สมัยเป็นนักกีฬาเทควันโดขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคำอวยพรวันเกิดนะครับแล้วก็ขอเพลงนี้มาจัดไปครับนี่คือเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมาจากซีซั่น5ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนการเงินคุณผู้ฟังครับเราได้โค้ชหนุ่มนะครับโค้ชหนุ่ม Money Coach ซึ่งถ้าใครติดตามใน TikTok ก็จะรู้ดีนะครับว่าเป็นหนึ่งคนที่มาสอนเรื่องของการวางแผนการลงทุนวางแผนการเก็บเงินแล้วก็วางแผนการใช้เงินของเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มทำงานน้องๆ First Jobber ทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วแต่ยังจัดการเงินไม่เป็นนะครับแนะนำให้ไปย้อนฟังใน YouTube A Time ของเรานะครับผมกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรที่โค้ชหนุ่มมาออกนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับต้อนรับน้องต้านะครับพัศกรนะครับเป็นนักแสดงจากเรื่องทนายปีศาจนะครับผมมาเล่าถึงการเป็นนักแสดงนะมาดูกันหน่อยว่าจะเทิร์นโปรเป็นนักแสดงยังไงติดตามสัปดาห์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มวันจันทร์ครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองใช้กด5วินาทีคิดปุ๊บทำปั๊บช่วยเอาชนะความขี้เกียจได้นะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: M94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กระชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ทยา EP 62ตามมาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงไต่โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เมื่อคืนนี้ในพุทธพุทโธนะครับพี่ๆทั้ง3คนรวมไปถึงชาวพุทโธเรียนเนี่ยต้องเตือนสติคุณบีชอย่างหนักเลยนะครับคุณบีชเล่าเรื่องราวให้ฟังแบบนี้ก็คือคบกับผู้ชายคนหนึ่งมา4ปีละแล้วก็เลิกคบนะครับเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยชอบนอกใจไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นนะครับแล้วแต่ละครั้งที่เลิกกันเนี่ยคุณบีชจะต้องเป็นคนไปง้อเองนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเลิกมา5วันและรอบล่าสุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกลัวใจตัวเองว่ากลัวว่าจะกลับไปง้อผู้ชายคนนี้ทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนนอกใจพี่ๆทั้ง3คนรวมไปถึงชาวพุทโธเรียนนะครับก็เลยบอกว่าคุณพี่ใจเย็นๆนะหายใจลึกๆนะเรามาทบทวนกันใหม่ว่า1 2 3 4มันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครที่เป็นฝ่ายผิดแล้วเราจำเป็นต้องไปงอไหมก็ช่วยๆกันไปนะคุณผู้ฟังครับไปติดตามฟังเรื่องราวคุณบีชแล้วก็อีก2เรื่องย้อนหลังกันได้นะฮะใน YouTube A Time ของเราพุทท็อกพุทโธขอบคุณด้วยนะครับสำหรับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
3: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
0: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับพี่ๆ ETC นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าสวีทเหมือนก่อนเล่าถึงความสัมพันธ์คุณผู้ฟังเวลาคนที่คบกันมานานๆนะครับเมื่อก่อนน้ำต้มผักยังหวานนะฮะเดี๋ยวนี้น้ำแดงโซดาก็ไม่หวานเหมือนเมื่อก่อนนะฮะก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับสวีทเหมือนก่อน

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพ

0: กลิ่นฝนเติ้ล first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษลุยแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นชลบุรีพบสถานประกอบการผสมสีมีสารอินทรีย์ระเหยสูงถึง90 ppm เล็งสั่งปิดถาวรพร้อมคาดโทษโรงงานปิโตรเลียมลักลอบเปิดกิจการสั่งหยุดบริการชั่วคราวและปรับปรุงระบบมลพิษด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนขณะที่ด้านของนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในอำเภอบ่อทองโดยพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง90 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเทศบาลตำบลบ่อวางทองจึงเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงนำของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังพบโรงงานผลิตเม็ดสีพลาสติกที่มีปัญหากลิ่นจากการหลอมซึ่งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอจึงได้สั่งการให้จัดแผนปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนกรณีขยายผลปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงพบโรงงานผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฝ่าฝืนคำสั่งโดยแอบเปิดประกอบกิจการทางที่เคยถูกจุดสั่งไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีมติหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมและบังคับให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกจุดสุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: การเร่งส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยสุขุมวิท3บ้านเรือนเสียหายกว่า15หลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยลิ้มพลอยค่ะ

0: เมื่อกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์มณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11จัดกำลังสารวัตรทหารเข้าพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวและเปิดทางให้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกภารกิจของสารวัตรทหารในครั้งนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงและดูแลความปลอดภัยกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนพบผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้ามาเสริมกำลังในภารกิจที่จำเป็นทั้งการดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

2เพลงจาก2เพื่อนสนิทนะครับนี่คือพิงจากนนทนนและก็นาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนเปิดต้นชั่วโมงที่2มานะครับ 11:16 นาทียังอยู่กับ DJ Cable อีก1ชั่วโมงคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อความ Happy Birthday จากคุณคิมลูน่าและก็คุณเพชรนะครับรวมไปถึงเที่ยงนี้ทานอะไรกันดีชาวแก๊ง10โมง

เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายโมงนะครับใครที่เป็นแฟนๆของ GMM TV Fandom Character นี่วันนี้เดี๋ยวเราจะต้อนรับน้องโพก้าซังนะฮะเพิ่มพูนลูน่าแล้วก็แอนนี่เดี๋ยวได้สัมภาษณ์สดๆกับพวกเขานะครับกับซิงเกิลนี้ Happy Family นะฮะเพลงนี้มีน้องโพก้าซังนำทีมเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: มิลเลอร์เจอกันคืนนี้นะครับใน EFM Fandom Live ครับ 20:30 ถึง 4:00 นะครับเดี๋ยวคืนนี้สักประมาณ 20:40 ใครที่อยากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับให้มิลเลอร์เทิร์ฟกลับไปเซฟเบอร์นี้ไว้ก่อนได้ครับ02-65-8373 20:40 โทรมาลงทะเบียนได้นะจ๊ะคืนนี้เจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M Up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
2: เดี๋ยววันนี้เราเจอกันนะครับสำหรับ EFM on tour 2026นะครับวันนี้เราจะไปบุกมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับพา Full Step พี่อิงรันทรและก็วงเคลียร์ไปด้วยนะครับและทัวร์สุดท้ายของเราในปีนี้ครับ25กันยายนนะครับเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ Good Mood Full Step และก็ Bogie Leon เตรียมรับความสนุกได้เลยวันนี้น้องๆมหอการค้านะครับขอบคุณที่ร่วมทัวร์กับพวกเราครับสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้องThe City Quake ครับเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเต้ขอไปครับมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดนะครับใช้เข็มเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันครั้งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช้อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คัน
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคอาคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคอาคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
12: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
13: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
14: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: 11โมงกับอีก43นาทีนะครับถามคุณผู้ฟังหน่อยเพราะเราเพิ่งต่อกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับผมถ้าเห็นเนี่ยสามารถส่งข้อความเข้ามาได้นะครับส่วนเมนูวันนี้คุณชาญตะวันส่งเข้ามาเป็นหอยทอดชาวเลนะครับคุณณัฐวรินทร์บอกวันนี้ทานเป็นข้าวปั้นแล้วก็คุณ Be My Love นะครับส่งเข้ามาเป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำนะครับทานให้อร่อยทุกเมนูเลยนะครับแล้วก็อีก1อย่างที่ต้องขอบคุณออกอากาศเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยมีบ้านแฟนๆซีนูนิวส่งเค้กวันเกิดมาให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะสิ่งเดียวที่ผมจะทำตอบแทนได้นะครับก็คือเปิดเพลงของซีนูนิวตลอดไป

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ไหนมีใครชอบซื้อของมือสองกันบ้างนะฮะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองเสื้อตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็มือสองนะคุณผู้ฟังใครที่ชอบซื้อของมือสองเนี่ยฮะฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะหลอนไปพร้อมกันนะครับคุณแรกโทรเข้ามาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าผีมือสองนะฮะมันมีคนคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังไปเจอของเก่าเก็บเสร็จแล้วเนี่ยถูกใจมากๆก็ถามพ่อค้าว่าพ่อค้าเฮ้ยอันเนี้ยเท่าไหร่ก็ซื้อขายตกลงกันไปนะครับพ่อค้าเนี่ยขายให้แต่เจ้าของจริงๆที่เป็นเจ้าของคนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะขายให้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วครับเจ้าของตัวจริงนะครับตามไปจนถึงบ้านเลยคุณผู้ฟังเรื่องราวมันจะหลอนขนาดไหนไปฟังย้อนหลังกันได้ครับ YouTube Airtime ของเรานะฮะอังคารคุ้มปง X นะครับขอบคุณด้วยครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกเพลงและก็ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความที่ส่งเข้ามา Happy Birthday มากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นแค่แต่ข้อความแต่รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะวันนี้เป็นวันเกิดที่ดีจริงๆยิ่งรู้จักยิ่งรักพวกเธอนะชาว EFM นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: right, okay. Gino Spoon Spoon ขนมแมวเลียสปูนสปูน
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: เบรกเกอร์ที่

0: าเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
4: EFM on tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
2: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
5: อะโยกอะโยกโยกโย
2: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวา

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนุทัพนักตบลูกยางไทยแชมป์อาเซียนชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028และกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9หลังมีการจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียพร้อมมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจชื่นชมความทุ่มเทมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิให้คนไทยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสามัคคีของทัพนักตบสาวไทยที่สามารถฝ่าฟันการแข่งขันจนประสบความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยโดยนายอนุทินยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศพร้อมยืนยันถึงการสนับสนุนและการส่งเสริมวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับทีมมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างผลงานและนำความสำเร็จกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งโดยการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนกีฬาไทยและนักกีฬาไทยให้เข้าสู่เวทีระดับโลกที่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กระทรวงพลังงานส่งทีมกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังลักลอบจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่อาคาร Data Center บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระราม9วันนี้พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองจำนวน 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลผลกระทบการเก็บน้ำมันปริมาณมากอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยประธานกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลการเข้าตรวจสอบให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้สอบ

0: คำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นโดยจะมีการหาข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นบริษัทดังกล่าวนั้นมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีความผิดตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสะพานชิคาโกสะพานข้ามเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยของสหรัฐค้างกลางอากาศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหลังเปิดให้เรือผ่านและปิดลงมาไม่สนิทเนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเหตุให้โครงสร้างบางส่วนของสะพานขยายตัวจนปิดลงมาไม่สนิทซึ่งหน่วยดับเพลิงในชิคาโกต้องใช้สายส่งน้ำดับเพลิงจากเรือลำหนึ่งในแม่น้ำช่วยฉีดน้ำใส่บริเวณตัวสะพานให้คลายความร้อนลงจนสะพานสามารถปิดลงมาได้สนิทในที่สุดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การจราจรบนถนนสายหลักของเมืองเป็นอัมพาตอย่างหนัก
2: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
5: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
8: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
9: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ดรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
8: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
10: มันก็ได้แล้ว
8: มันก็เหมือนเป็น 10%
11: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: และดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพคุณสมโภชครับแล้วก็คุณมาตรัฐมนนะครับวันนี้ส่วนคุณดวงกระบนมี
2: ภารกิจ
1: นะครับที่แถวๆช่อง5นู่นนะครับนะครับวันนี้เราก็เริ่มนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับภาคบ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้นั่นก็คือจะมีการฝึกจัดรูปขบวนนะครับครั้งที่4ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระพกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะโดยเรือพระราชพิธีนะคะจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจร่วมชมนะคะได้ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะก็จะมีในส่วนของฝั่งทนนะคะที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: นะครับส่วนฝั่งพระนครนะครับก็เริ่มที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับท่ามหาราชนะครับท่าช้างทั้งนี้นะครับก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าจะมีวันพระดีถวายพระพุทธินนะครับนั่นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2559ซึ่งกองทัพเรือนะครับเรียกว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรติครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการเองค่ะก็มีคลิปวิดีโอสั้นนะคะภาพเบื้องหลังการฝึกซึ่งครูฝึกเขี้ยวกรรมค่ะเพื่อความสมบูรณ์แบบเพราะบนเรือพระราชพิธีทุกลำไม่มีคำว่าพอใช้ได้มีแต่คำว่าต้องดีที่สุดค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการซักซ้อมครั้งที่4กันอีกครั้งนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมรับชมบริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีภาพ
0: ใช่ค่ะและพรุ่งนี้ก็มีภาพ
1: นะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามด้านสภาพภูมิอากาศกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ระวังฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ครับ
0: ค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: นะครับส่วนในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนนะครับบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของช่องทางนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็ได้ออกมาแนะนำพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทผ่าน2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะเน้นย้ำนะคะจะมีการตรวจสอบการผูกให้ไปตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินช่วยเหลือค่ะ
1: นะครับสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับสำหรับประชาชนที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทในกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกรณีที่2นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกินกว่า7วันขึ้นไปทางนี้นะครับที่อยู่อาศัยนี่ก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยทางตรงรัฐบาลก็กำหนดนะครับให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพในรายละ2ล้านบาทครับ
0: ค่ะในส่วนของช่องทางนะคะการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาค่ะอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะการลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์นะคะช่องทางที่2นั่นก็คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาชนสามารถที่จะนำเอกสารไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะ
1: นะครับรัฐบาลเน้นย้ำนะครับก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ตรวจสอบแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากธนาคารออมสินนะครับจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นแล้วก็กำชับหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้ทยอยส่งข้อมูลประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่จำเป็นจะต้องรอรวบรวมข้อมูลนะครับให้ครบทั้งหมู่บ้านนะครับเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่นำส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือก็ขอให้ได้เร่งตรวจสอบสิทธิ์นะครับลงทะเบียนแล้วก็เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะก็เป็นช่องทางนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยจะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจำนวน 9,000 บาทนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน
3: แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวรรณธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักปิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาบเหวเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตะการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
2: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงของคนดียังมีอยู่นะคะเราไปที่ทางด้านของกองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองค่ะได้จัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ212จำนวน1เครื่องนะคะสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เนี่ยรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะคะเพศชายอายุ49ปีซึ่งมีอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกค่ะแล้วก็มีการสงสัยนะคะสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดแพทย์ได้ทำการขออากาศยานส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ30นาทีค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยค่ะ
1: นะครับอันนี้ถ้าเป็นการลำเลียงทางรถยนต์นะครับก็จะใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็อันนี้เป็นภารกิจของกองทัพบกอย่างหนึ่งนะครับลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะครับได้ลงพื้นที่ตลาด PX ภายในค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะครับพบปะพูดคุยกับกำลังพลครอบครัวและก็ผู้ประกอบการภายในตลาดโดยได้นำเสียงเพลงนะครับแล้วก็การแสดงดนตรีสดมาเป็นสื่อกลางนะครับในการสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นกันเองคู่กับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทั้งของกองทัพบกและก็ของกองทัพภาคที่4เพื่อสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมุ่งสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกองทัพบกและกองทัพภาคที่4โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตของกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในมิติต่างๆค่ะรวมไปถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นที่มีความอ่อนไหวเพื่อให้กำลังพลครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากช่องทางของหน่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครพลทหารอาสาของกองทัพบกประจำปี2570เพื่อเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและก็ช่องทางของการสมัครนะครับพร้อมกับเชิญชวนนะครับชาวค่ายนี่ได้ติดตามช่องทางสื่อออนไลน์ของกองทัพภาคที่4ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ Instagram ด้วยการสแกน QR Code นะครับเพื่อรับทราบข่าวสารนโยบายภารกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแต่เป็นการนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปเข้าหาพี่น้องประชาชนด้วยการลงพื้นที่พบปะสื่อสารแล้วก็รับฟังโดยตรงนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่เข้าถึงง่ายอย่างเสียงเพลงค่ะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสร้างความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างกองทัพกับกำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นะครับถ้าท่านใดชมทางไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นรูปได้ เห็นชัดๆไหมครับเมื่อกี้มีเดเจพอล่า
0: ค่ะพี่เดเจพอล่าเนี่ยคุณโพสต์บอกมาม
1: ีเวลาไปทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการรายงานกิจกรรมอื่นๆนะครับในส่วนของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับในช่วงนี้ก็ไปติดตามรายงานนะครับจากเดเจพอล่ากันเลยครับ
4: แม่ทัพภาคที่4ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่2ระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พลโทนรทิพย์ผู้อินอกแม่ทัพภาคที่4ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่2ร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในห้องประชุมชูพันธ์ชั้น2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเสนอปัญหาและความต้องการในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ต่อไปกองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ณกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวิชราวุธตำบลปากปูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพันเอกวชรกรอ้นเงินหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการนี้คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่4ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไปศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42โดยกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4บูรณาการส่วนราชการทำแนวกั้นไฟควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงโดยพันโทธนิตพุ่มดิษฐ์ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4จัดกำลังพลจำนวน2ชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินภารกิจระงับเหตุไฟป่าและแนวกั้นไฟณหมู่ที่7บ้านหัวป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งในการปฏิบัติงานพบปัญหาอุปสรรคจากกระแสลมกันโชกแรงและขาดแคลนแหล่งน้ำเจ้าหน้าที่จึงได้พิจารณาปรับแผนโดยการสร้างแนวกั้นไฟเพื่อบังคับทิศทางเพลิงให้ไปบรรจบกับคลองสายหกซึ่งใช้เป็นแนวกั้นไฟทางธรรมชาติปัจจุบันหน่วยได้สั่งระงับการเข้าพื้นที่จุดปะทะไฟเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและปรับการปฏิบัติเป็นการจัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลุกลามและประเมินแนวทางในระยะต่อไปทุกวินาทีคือชีวิตทหารพรานไม่ทิ้งประชาชนกรมทหารพรานที่48รุดช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนประสานกู้ชีพส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยซึ่งทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินเราพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48โดยกองร้อยทหารพรานที่4802เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถชนบริเวณใกล้ด่านตรวจยานิงหมู่ที่2ตำบลจูบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เร่งเข้าควบคุมพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งประสานทีมกู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลเจาะไอร้องเข้าดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีและปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยทหารพราน48พร้อมดูแลและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสมวลทนทหารบกที่44ส่งจิตอาสาปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพราะรอยยิ้มและความปลอดภัยของประชาชนคือความสุขของเราพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ได้มอบหมายให้พันตรีฤทธิเดชศรีคีวัฒน์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ณตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้เป็นความดูแลใส่ใจและความห่วงใยจากพี่ๆทหารเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมณฑลทหารบกที่44รายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
0: ค่ะขอบคุณพี่ดีเจพอลล่ามากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เนี่ยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ค่ะที่บริเวณหมู่ที่3ตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พระราชวชิระกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทค่ะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังด้วยกันค่ะ
1: ครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับก็คือนางสาวพะเยายอดดำเนินนะครับอายุ73ปีเจ้าของบ้านเลขที่61แล้วก็อีกรายนึงนะครับก็คือนายธีรเดชด้วงช้างนะครับอายุ52ปีเจ้าของบ้านเลขที่63ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะโดยทางด้านของนายบุญเลิศนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เปิดเผยว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก่อนที่เปลวเพลิงเนี่ยจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านข้างเคียงเนื่องจากบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่โบราณมีอายุกว่า100ปีค่ะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังนะคะดังที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ภายหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเทศบาลตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีรวมถึงเทศบาลตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและก็ความเมตตาต่อประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยพร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยให้สามารถที่จะก้าวผ่านสถานการณ์และก็การดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ15หลังด้วยกันค่ะมีผู้ประสบภัยจำนวน25ครอบครัวรวม97รายและมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะและอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บอีก1รายซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยได้มีการเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางนั่นเองค่ะ
1: นะครับโดยวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับนายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ากระทรวงพม.พร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานนะครับร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบครับ
0: ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการมอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมได้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นรายเดือนค่ะระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงค่ะ
1: คณะเดียวกันนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแล้วก็สิ่งเรียกว่าถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมกับประสานการช่วยเหลือนะครับด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะมีการเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยเป็นการวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วค่ะ
1: นะครับสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมนะครับตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนนะครับไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระยะยาวโดยกระทรวงพม.นะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำงานนะครับร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือนี่เข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนแล้วก็เดินหน้านะครับในการสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะครับให้กับบริบทของชุมชนต่อไปครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่ารัฐบาลเองนะคะก็เร่งเยียวยานะคะในส่วนตรงจุดนี้อยู่นะคะไปต่อกันที่เรื่องของมิจฉาชีพที่จะต้องแจ้งเตือนกันในขณะนี้ค่ะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้แจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งจากในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชีไลน์ปลอมนะคะแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักโดยมีการอ้างว่าเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีพร้อมกับให้เราเนี่ยแจ้งชื่อที่อยู่หรือว่าข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องรวมถึงใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเรียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะโดยทางมิจฉาชีพเนี่ยก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องของเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เราเนี่ยเตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีการแชร์หน้าจอด้วยนะคะหรือว่ากดเป็นลิงก์ที่ส่งมาค่ะซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลได้จากนั้นมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้สวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งนะคะโดยทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาก็เตือนเลยนะคะว่าแม้ผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA นะคะ
1: นะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวเพื่อขอให้ประชาชนนี่ได้แชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เผยเรียกว่ากดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP รวมถึงดำเนินธุรกรรมทางการเงินนะครับการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์นะครับตามแผนของ MEA นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือว่าบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account นะครับของ MEA นี่ก็คือ MEA Connect นะครับเพราะนั้นก็ดูชื่อดีๆส่วน LINE ID นะครับก็คือ @MEA Thailand แล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนะครับ Verify กำกับชื่อบัญชีเท่านั้นไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อนะครับรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวนะครับก็เนื่องจากมิจฉาชีพนี่สามารถที่จะคัดลอกเอาไปแอบอ้างได้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อโดยอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าก็ขอให้ยุติการสนทนาแล้วก็ตรวจสอบกับ MEA โดยตรงก่อนทุกครั้งนะคะไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่เราเนี่ยไม่รู้จักไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่แชร์หน้าจอค่ะหากมีบุคคลเข้าพบถึงสถานที่ก็ควรขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็โทรสอบถามได้เลยค่ะที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะ MEA Contact Center 1130ค่ะ
1: นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผมก็เคยเจอนะครับก็โทรมา
0: ประสบการณ์ตรง
1: ผมก็เลยบอกว่าก็คุณมีข้อมูลของผมอยู่แล้วทำไมจะต้องมาถามอีกสักพักเขาก็วางไปนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับทีนี้มาดูเรื่องเท่าทันนะครับเป็นการรู้เท่าทันโควิด2569กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ระบาดของโควิด19นี่ก็ยังคงมีการระบาดอยู่นะครับในระดับที่ หรือว่าคาดการไว
0: ้
1: สำหรับโรคติดต่อนะครับตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคนี่มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าระบบสาธารณสุขไทยนี่ยังคงมีความพร้อมนะครับทั้งยาและก็เวชภัณฑ์ที่เพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีกระแสข่าวลือนะครับ
0: ค่ะสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นโควิดสายพันธุ์นิมบัสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนสถานการณ์ระบาดของสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในช่วงของกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุ 20-29 ปีและ 30-35 ปีด้วยกันลักษณะเด่นของโควิด

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกตุลาคมนี้และไทยมาเลเซียกระชับความร่วมมือชายแดนในการประชุม RBC ครั้งที่119ที่จังหวัดสงขลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีชูไทยฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนแห่งอนาคตเตรียมนำเสนอศักยภาพไทยในการเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกเดือนตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงาน The Bangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า400คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไทยจึงไม่สามารถหยุดนิ่งต้องปรับตัวรับความท้าทายโดยต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่ไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงผู้ใช้และต้องการส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถเป็นแหล่งการลงทุนและการเติบโตใหม่รวมทั้งต้องเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยทั้งนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่มีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดขยายธุรกิจได้ทั้งนี้เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่ขอให้ร่วมสร้างไปกับประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนและระบุว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะแสดงออกได้ซึ่งหากอยู่ภายใต้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพลโทธนาทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และพลโทดาโตะไคลุตอัสมิซันบินอาหมัดนาตัสผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาครั้งที่119ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองตลอดจนการยกระดับการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการบริหารการชุมชนชายแดนทางด้านเศรษฐกิจ

0: ังคมสิ่งแวดล้อมและการประสานงานเพื่อรับมือภัยพิบัติรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและชุมชนชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งทั้งสองประเทศเห็นพ้องในการพัฒนาการทำงานร่วมกันของคณะทำงานทั้ง6คณะพร้อมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์บุคคลให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดน
1: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีผู้ฟังชาว EFM นะคะ DJ Nan มาแล้วทักทายกันวันนี้อาจจะเริ่มต้นแบบเศร้าๆหน่อยแต่ว่าก็ค่อยๆเพิ่มจังหวะให้เพราะว่ารู้ดีว่าหลังกินข้าวอิ่มเนี่ยถ้าเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆบางทีอาจจะเคลิ้มไปจนถึงหลับเลยนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวอยู่แทนพี่อ้อมด้วยยาวๆเลยจนถึง6โมงเย็น
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เมื่อวานมีสายหนึ่งนะคะโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์แบบรักทางไกลคือคุณนาวีเนี่ยมีรักทางไกลนะคะที่จริงๆก็เพิ่งเริ่มคบหากันมา5เดือนเองแต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือแฟนเนี่ยค่อนข้างจะต้องการเวลาจากคุณนาวีส่วนทางคุณนาวีเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ถ้าสมมติว่าจะดูซีรีส์อย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมาตอบไลน์หรือบางทีตอบแล้วนะแต่ว่าแฟนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเธอตอบสั้นไปหรือเปล่ามันดูห่างเหินจังเลยอะไรแบบนี้ซึ่งคุณนาวีบอกว่าหลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกอึดอัดและกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ก็ยังไม่อยากจะจบความสัมพันธ์เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายที่ดีนะก็คือตรงสเปคในเรื่องของมีสตอรี่ชีวิตว่าเป็นคนหาเงินดูแลตัวเองมาตั้งแต่ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีวิธีไหมนะสำหรับทางออกที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะซึ่งแน่นอนก็ได้รับคำแนะนำจากพี่ๆนะในการบริหารความสัมพันธ์รักทางไกลบางครั้งแน่นว่ามันอาจจะมีข้อที่เป็นข้อที่เราติ๊กอยู่ในใจเนาะว่าเฮ้ยมันเป็นคุณสมบัติที่ดีนะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้หาคุณสมบัติที่ดีแบบนี้ได้ครบในทุกคนนะคะพอเจอแล้วเราก็อยากจะทำยังไงก็ได้ให้คนคนนี้อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องเคมีหรือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์มันก็สำคัญเหมือนกันเนาะนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวจากพุทธพุทโธเมื่อคืนนี้นะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพฤหัสบดี
6: ไม่ชอบหน้าฝนแต่ชอบหน้าเธออ่ะงุ้ย
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: ไม่รู้ว่า

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าจะพาไปเทิร์นโปรกับเซยะเซยะนี่ก็เป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องทนายปีศาจถ้าทุกคนจำได้นะคะซึ่งคนที่รับบทนี้ก็คือต้าพัศกรนั่นเองเขาเรียนจบฟรีมาด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวจะไปถามเขาหน่อยว่าเรียนจบฟรีมาเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็แน่นอนมาเทิร์นโปรกันกับอาชีพนักแสดงเผื่อใครที่มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงแล้วก็เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยมันต่อยอดยังไงแล้วเขาทำยังไงเขาถึงได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกคำถามนั้นว่าน่าจะได้ถามกันในแต่ตัวทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์หน้ากับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
2: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะมีคนส่งข้อความมาทางแอป A Time ฟังฟินบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยคอนน้องแล้วอยากจะขอเพลงน้องเจมินายสักเพลงนะคะขอบคุณค่ะได้เลยนะคะก็จัดให้ในช่วง New Release ไปเลยเพราะว่าเจมินายเนี่ยเขามีซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลสไตล์ Pop R&B นะคะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่อยากจะกลับไปแก้ไขรอยร้าวในความสัมพันธ์แต่ว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปก็มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเธอก็ไม่กลับมาแล้วเหมือนกับแก้วที่มันแตกไปแล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวโชว์สกิลร่วมแต่งทำนองกับแกงส้มนะแล้วก็พี่แอมด้วยนะคะแล้วก็ MV เนี่ยดึงสาวสวยน้องใหม่อย่างน้องโยเกิร์ตโยสิตามาร่วมเล่น MV เพลงนี้ด้วยนะคะนี่คือซิงเกิลใหม่จากเจมินายที่มีชื่อว่าไม่มีวัน

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: พาไปมู่เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: EFM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1นี่คือสัญญาณเตือน BeQuick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ BeQuick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ BeQuick ทุกสาขา
3: ร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงปิดไมค์ส.ส.ภัทรพงษ์เพราะพูดเกินเวลาไม่ใช่ป้องสว.หลังอภิปรายพาดพิงยืนยันไม่ขัดแย้งส่วนตัวกับใครใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นางสาวมนุษย์การเจรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงชี้แจงกรณีปิดไมค์นายภัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนคณะอภิปรายร่างพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและมีการสบถคำหยาบออกมาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งแต่อย่างใดทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งมีความเห็นตรงกันที่จะอภิปรายให้เสร็จในวันที่2กันยายนโดยในกรอบเวลาการอภิปรายนั้นจะมีคนละ5นาทีและมีส.ส.หลายคนอภิปรายพาดพิงถึงสว.แต่ถ้าหากอยู่ในเวลาที่กำหนดคือ5นาทีก็ยังสามารถอภิปรายได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของวินัยการรักษาเวลาไม่ใช่ประเด็นเรื่องของเนื้อหาประธานมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อมีการพูดคำไม่สุภาพประธานก็ให้ถอนคำพูดเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการประชุมส่วนมาตรการปิดไมค์นี้จะนำไปใช้ในการอภิปรายอื่นๆหรือไม่นั้นนางสาวมลิกากล่าวว่าจริงๆแล้วมีการกำหนดเวลาทุกครั้งอยู่แล้วส.ส.ก็จะมาก่อนเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาเหมือนเช่นการหารือที่ใช้เวลา2นาทียืนยันไม่ใช่เรื่องของการพูดพาดพิงสว.แต่อย่างใดแต่หลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาเวลาสำนักท่านเหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: กรมอุทยานคุมเข้มทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประกาศเพิ่ม40เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นพื้นที่คุ้มครองนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกป้องกันการล่าทุกพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเป็นทางการซึ่งมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งที่ยังคงไม่ได้กำหนดชนิดนกปลอดหัวโขนเข้าไปในบัญชีห้ามล่าดังนั้นการที่นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอาจส่งผลกระทบต่อนกปลอดหัวโขนดังนั้นเพื่อให้นกปลอดหัวโขนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมไปถึงที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง40แห่งจึงจำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มเติมมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่าเพื่อให้การดูแลประชากรนกปลอดหัวโขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา62แห่งพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจึงลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า40แห่งเพิ่มนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งทั่วประเทศแล้วประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปกรมอุทยานแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่าปัจจุบันทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองนกปลอดหัวโขนขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะลุยกันต่อในชั่วโมงที่2นะคะมีคนเขาอยากฟังเพลงนี้ซึ่งต้นฉบับเนี่ยเป็นของพี่โจโจวี่บอยแล้วก็ในเวอร์ชันนี้จะเป็นน้องเนย์โพเซสนะคะแล้วก็ตั้งแบดบอยส์ปลุกใจกันยามบ่ายกับยกมือขึ้น

0: พี่ช่วงนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยว่ะไปปีนผากันปะ
1: ไม่ว่างอะดิติดงานอะงานเยอะ
0: เฮ้ยงานอะไรพี่ไม่ต้องทำแล้วปีนผาดีกว่า

0: ูวลีมา
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเมื่อกี้เพลงภูเขาบังเส้นผมนะคะพี่สแตมแล้วก็ถูผีนั่นเองอะไรที่มันบทมันบังอยู่อะไรที่มันไม่จำเป็นบางทีก็ถ้าเราเองไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นก็ฝากเขาหยิบออกได้นะคะพูดถึงแนวคิดประมาณนี้เนาะมันก็มี1คลิปที่แนนไปเจอมาค่อนข้างจะว้าวเหมือนกันนะคะอันนี้คิดว่าไม่น่าใช่ AI นะเรื่องนี้มันเกิดที่ประเทศจีนค่ะก็คือเป็นโซนในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายผักนะคะก็มีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยกำลังยืนเลือกบรอกโคลีอยู่แล้วเวลาซื้อผักเนี่ยถ้าใครเคยซื้อเราจะรู้ว่าเขาจะชั่งเป็นคิดเป็นแบบเป็นกรัมเนาะคือคุณป้าคนนี้น่าจะชอบกินในส่วนของตรงหัวบรอกโคลีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชอบกินก้านเท่าไหร่นะคะสิ่งที่คุณป้าทำก็คือเอาฟันนะกัดก้านบรอกโคลีทิ้งนะคะเพื่อเอาแต่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้นไปชั่งกิโลโอ้ยอมใจเลยอ่ะคุณฟังแล้วเขาก็ยืนกัดแล้วถ้าคิดสภาพอ่ะก้านมันไม่ใช่เหมือนก้านคะน้านะที่มันก้านเล็กๆนะก้านบรอกโคลีมันใหญ่มากก็ค่อยๆเอาฟันแทะนะคะแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยโอ้ก็มีคนไปคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะบางคนก็บอกว่าอยากให้ป้ามาร้านทุเรียนเลยเออหรือว่าบางคนก็บอกเฮ้ยในไทยก็มีนะเคยเห็นที่ห้างบางคนเนี่ยพกกรรไกรไปคลิปทิ้งเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรอโอ้ก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจเหมือนกันนะคะที่มันก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบคิดนอกกรอบนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนมันเอาเปรียบคนอื่นเขามันก็โกงแหละ
3: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่ครีเอทีฟรายการแฟนดอมทำงานหนักมากนะคะตานี่คือแห้งไปหมดแล้วเพราะว่าอ่านแฟนฟิกอัปเดตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ200เรื่องนะคะซึ่งถ้ามาถึงตอนนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้นี่ยอดรวมทั้งหมดกี่เรื่องแต่ว่าที่แน่ๆคืนนี้จะได้ฟัง5เรื่องแน่นอนแฟนฟิกของคู่น้องมิวน้องเลิฟนะคะแล้วก็คืนนี้เจอมิวเลิฟด้วยในแฟนดอมของเรา 2:30 น.ถึง 4:00 น.กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
3: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM on tour
4: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
7: ถูกใจคนดู
2: เดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นนะคะทีมงาน EFM ของเราตอนนี้ก็เริ่มทยอยไปสแตนบายกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วนะคะกับ EFM on tour นั่นเองซึ่งวันนี้จะเป็นคิวของ Full Step อิ๊งวรันธรแล้วก็วงเคลียร์นะคะที่จะพาความสนุกบุกไปถึงมหาวิทยาลัยเลยเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะคะร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
6: EFM on tour
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับนิวHonda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โอ้ปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
7: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: EFM 94 Talk ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย .156
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: อังคารคลุมโปง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนฟิวเล่นๆว่าเออเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
6: ว้าย
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้มโปง X กับวงอินดิโก้นะคะก็มีทั้ง เรื่องราวของพี่ขวัญเนี่ยก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าพี่ขวัญเองก็ถือว่าเป็นคนมีเซนส์นะมีหนึ่งเรื่องนะคะที่รู้สึกว่ารีเลทได้พี่ขวัญนะเขาไปเดินฉายเหมือนกับโปรโมทน่าจะเป็นคอนเสิร์ตมั้งที่ต่างจังหวัดนะคะที่สถานีวิทยุหนึ่งแล้วพี่ขวัญก็บอกว่าตอนที่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเหมือนเห็นเป็นคุณยายแล้วก็นั่งคอหักอยู่ตรงมุมนะคะแล้วก็เหมือนในตะกร้าเนี่ยก็มีแบบขนมใส่ไส้อยู่แล้วโอเคอันนั้นก็กลัวไปแล้วช็อตหนึ่งพอเข้าห้องน้ำเสร็จพยายามรวบรวมจิตใจสมาธิเพราะว่าก็ต้องมาทำหน้าที่ในการโปรโมทคอนเสิร์ตต่อเนาะปรากฏว่าพอเข้ามาในห้องจัดเนี่ยก็เห็นว่าคุณยายนั่งอยู่ที่มุมห้องอีกนะคะแล้วก็เลยแบบพี่ขวัญก็เลยพยายามเหมือนกับลองวาดภาพคุณยายที่เห็นแล้วก็ถามคนที่สถานีวิทยุนะคะว่าพอจะรู้จักคุณยายคนนี้ไหมปรากฏว่าเป็นคุณยายของทีมงานท่านหนึ่งในนั้นที่เหมือนคุณยายอ่ะวันนั้นจะไปทำบุญตอนเช้าด้วยขนมใส่ไส้เนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุก่อนแล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปทำบุญนะคะก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันคุณฟังคือสมมติว่าถ้าเราเห็นผีเนี่ยเราก็บรรยายว่าโอ้เห็นผีเป็นอย่างนี้ใส่ชุดขาวผมยาวก็โอเคประมาณนึงแต่ถ้าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถมารีเช็คกับคนที่มีตัวตนอยู่จริงๆได้อันนี้นั่นว่าน่าขนลุกมากนะคะก็เรื่องนี้ย้อนหลังกันได้ชื่อเรื่องว่าไม่ทันลายังมีเรื่องฉันต้องแสดงนี่ก็เป็นเรื่องของพี่ขวัญเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของคุณบลูด้วยส่วนคุณโดนัทเนี่ยเขาก็จะคอยเสริมเรื่องราวบางเรื่องที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะอังคารคุ้มโป่งเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกับคุณบอยเดอะโกสต์นะคะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุ้มโป่ง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ยังได้อีก2ประมาณ2เพลงแหละในชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังอีกทีวันนี้ยาวๆนะอยู่ช่วงอยู่แทนช่วงพี่อ้อมด้วยนะคะถึง6โมงเย็น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินนอกสปูนขนมแมวเลียสปูนกินนอกสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินนอกสปูนขนมแมวเลียสปูนกินนอกสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
9: หอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
14: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะวรศิษฐ์แจงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุสอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมจะครูมาติดตามค่ะ
17: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
18: เสียวอะไรล่ะครับ
17: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเร่งคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้ตัวจริงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข้อเท็จจริงกรณีในการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่แก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 5,925 รายมีการดำเนินการเพิกถอนการบรรจุไปแล้ว 3,800 กว่ารายในส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไม่จำเป็นต้องมีการเพิกถอนซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาตรการดำเนินการต่อไปกำหนดแนวทางเอาไว้ชัดเจนคือการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดให้5หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบไปด้วยปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.ดำเนินคดีอาญาและแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถูกถอดถอนหรือชะลอการจ่ายค่างวดในงวดงานสุดท้ายให้แก่มสว.พร้อมปรึกษาอัยการสูงสุดเรื่องของการรับผิดชอบใน3งวดแรกที่จ่ายไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนายวรสิทธิ์ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอคณะกรรมการกลางในการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอบรรจุสอบซึ่งจะให้กองกลางปรับหลักเกณฑ์การโอนย้ายให้เร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้และจะดำเนินการตำแหน่งที่ว่างชัดเจนและดำเนินการบรรจุผู้สอบที่ได้จริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมแก่ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินการไม่ได้ปิดจ็อบแค่ข้าราชการแต่จะสาวไปจนถึงต้นตอสำคัญแม้ว่าจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตามจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและตรงไปตรงมาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าเหตุเยาวชนชายก่อเหตุยิงปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามคดีพร้อมประชุมตำรวจและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำซึ่งจากการสอบสวนสอบปากคำเยาวชนเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายผู้ก่อเหตุระบุว่าแรงจูงใจมาจากการถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่พร้อมยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและระบุว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงหลังได้พูดคุยกับพ่อแม่ด้านบิดายืนยันว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาโดยมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องก่อนหน้านี้โรงเรียนและครูแนะแนวเคยพูดคุยกับครอบครัวแล้วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาสร้างความไว้วางใจจนยุติสถานการณ์ได
5: ้รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีคนอื่นมั่งมีส่วนเรามีมั่งไม่มีมั่ง
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

ต๊ะวิทยา EP 62มามาติดกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงไต่โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อมสามสี
4: ่รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Fandom Live
4: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ
8: สว
7: ั
8: สดีครับพี่ดาว
4: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
5: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
4: ลูกศิษย์ไป
6: แล้วจะทำไม
4: เฮ้ยไม่ใช่เราลูก
5: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
6: แล้วจะทำไม
5: โน้ตเดียวนัทแล้วจะทำไม
6: แล้วจะทำไม
4: น้องต้องร้องไห้แล้ว
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะชัยชนกแจงปมดราม่า TSAI พาสปอร์ตผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
13: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
12: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
14: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: เติม

0: การทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีแน่นอนคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
1: นายชัยชนงชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน TSAi Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมานาน3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนแต่ตัวเลขที่นางสาวรัชชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่สสฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active User ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะทำยอดผีหรือตกแต่งตัวเลขหรือไม่นั้นเพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกไปคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนั้นนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอยู่อย่างที่รัฐบาลต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI โปรฟรีแล้วก็ยังพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ในเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและคุณครูซึ่งอยู่ระหว่างหาทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องให้เข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาถูกอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้ค่าเน็ตถูกลงด้วยสำหรับท่านเอกพิพัฒน์รายงานครับ
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนส่งผลทำให้ถนนแม่สอดตากช่วงหลักกิโลเมตรที่27เกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวแขวงทางหลวงตากที่2เร่งแก้ไขเบี่ยงทางน้ำไหลและปิดช่องจราจรบางส่วนหวั่นทรุดตัวเพิ่มคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
2: จากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ถนนหมายเลข12แม่สอดตากเส้นทางขาเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดช่วงพื้นที่บ้านแม่ระเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดการซุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและมีแนวโน้มซุดตัวเพิ่มซึ่งสาเหตุเกิดจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการสลายตัวส่งผลทำให้กระทบต่อพื้นที่หลายทางนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าติดถนนซุดตัวลงไปอีกด้วยตอนนี้เบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2ได้ดำเนินการเร่งสร้างทางเบี่ยงการไหลของน้ำเพื่อไม่ให้น้ำซึมจนเกิดการซุดตัวขยายวงกว้างนอกจากนี้ยังมีการปิดช่องการจราจรหนึ่งช่องทางเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจุดฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรเส้นทางดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพเนปาลได้ติดตั้งซิปไลน์ชั่วคราวสำหรับข้ามแม่น้ำตรีสุรีในเขตนวโกฏเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หลังน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและตัดขาดเส้นทางสัญจรปกติในพื้นที่ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตครั้งนี้อยู่ที่ 1,222 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,800 คนขณะที่ของออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลโดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำแผนที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งอาจช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียอีก38คนที่สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย
3: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 15

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: นแซวว่าเพลย์ลิสต์นี้คือล็อกมงไว้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องเป็นเพลงเศร้าเพลงช้านะคะก็จะว่าแบบนั้นก็ว่าได้นะคะก็อยากให้เป็นแบบบรรยากาศช้าๆซึ้งๆบ้างเพราะว่าช่วงบ่ายแล้วก็ดิ้นสุดฤทธิ์สุดเดชไปแล้วไง
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ แนนค่ะยังอยู่กับแนนนะคะวันนี้มาดูแลคุณฟังแทนพี่อ้อมนะคะมีหนึ่งข้อความถามว่าอันนี้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันจนดึกเลยไหมเอ๊ะคือยังไงถ้าอยู่ด้วยกันจนดึกดีใจใช่ไหมเออจะเหมาเอาละกันว่าผู้ฟังดีใจนะคะที่วันนี้ได้อยู่กันยาวๆเอาล่ะมีหนึ่งกิจกรรมนะคะมาฝากกันสำหรับใครที่มีแก๊งมีทีมของตัวเองแล้วก็อยากจะไปทำอะไรแบบมันๆนะคะ Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทชวนชาวแก๊งออกไปเช็คอินให้สุดสนุกให้เต็มที่ตลอดเส้นทางกับกิจกรรมสุด Exclusive จาก EFM แล้วก็ Honda นั่นเองนะคะเราเปิดรับสมัครทีมสายเที่ยวสายกินสายคอนเทนต์แล้วก็สาย Enjoy ที่จะมาร่วมออกเดินทางไปเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเหล่า Gen Z นะคะไม่ว่าจะเป็นทรงวาด King Power มหานครชาจีมหานครมหานคร Skyverse ฮาเซนเฮาส์นะคะพร้อมสนุกกับภารกิจตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ New Honda City อยู่แล้วหรืออยากจะมาลองขับด้วยตัวเองก็สมัครเข้าร่วมทริปสุด Exclusive นี้ได้นะคะกติกาคือคุณต้องสมัครเป็นทีมนะทีมละ3คนไปรวบรวมเพื่อนมาให้ได้นะคะแล้วก็สมาชิกทุกคนเนี่ยต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและสมาชิกในทีมอย่างน้อย2คนต้องมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุนะคะวิธีการก็คือส่งข้อมูลสมัครผ่านมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ EFM Station ของเราข้อมูลที่เราต้องการมีอะไรบ้างคือ1คุณต้องตั้งชื่อแก๊งมาเอาให้เฟี้ยวฟ้าวสุดๆไปเลย2ก็คือขอ1คลิปแนะนำแก๊งของคุณความยาวไม่เกิน1นาทีอันนี้เราไม่จำกัดเลยว่าจะนำเสนอแบบไหนไม่จำกัดรูปแบบนำเสนอได้แบบอิสระแต่ว่าต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยผู้สมัครเองนะคะไม่ได้ใช้ AI นะแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลที่เราต้องการคือขอเหตุผลว่าทำไมQuake the City ต้องเลือกทีมคุณโดยผู้จัดเนี่ยจะคัดเลือกจากความน่าสนใจความสร้างสรรค์ความเป็นทีมแล้วก็เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เขาเปิดรับสมัครทั้งหมดเนี่ย20ทีมแบ่งเป็น10ทีมสำหรับเจ้าของรถ New Honda City หรือ New Honda City Hatchback ที่จองแล้วก็รับรถตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2569เป็นต้นไปแล้วก็อีก10ทีมสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ New Honda City นะคะโดย Honda จะจัดเตรียมรถNew Honda City สำหรับใช้ในกิจกรรมให้สมัครได้ตั้งแต่วันที่1ก็คือผ่านมาแล้วเนาะก็คือตั้งแต่วันนี้แหละไปจนถึง23กันยายน2569นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่25กันยายน2569ทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage EFM Station งานนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเตรียมแก๊งให้พร้อมแล้วมาพิสูจน์ว่าแก๊งของคุณนี่แหละคือแก๊งที่เราต้องเลือก
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อังคารคลุมโปง X นะคะเดี๋ยวอังคารหน้าเรา X กับคุณบอยเดอะโกสต์อีกหนึ่งนักเล่าเรื่องผีที่ก็เคยโฟนอินมาเล่าแต่ว่าเรายังไม่เคยฟังจากเขาตัวเป็นๆเลยนะคะเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกันกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีหลังเลิกเรียนหรือทำงานลองไปปั่นจักรยานสูดอากาศแล้วปล่อยให้ความเครียดไหลไปตามทางก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองที่ดีนะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: มี

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตมีนแบนที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีม

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
2: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: คนทำงานนี้ควรไปฟังย้อนหลังมากสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเรามาพูดคุยกับโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชนะคะเรื่องของการเงินโดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีแนวทางในการจัดการบริหารการเงินแบบฉบับที่คนทำงานเข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปทำได้จริงแน่นอนนะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
3: ่
5: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
3: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
0: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะสำหรับนิวรีลีสในชั่วโมงนี้เป็นงานจากพี่สิงโตนำโชคนั่นเองซึ่งถ้าใครเป็นแฟนพี่สิงโตมาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยจะจำได้ว่าพี่สิงโตเนี่ยเคยมีเพลงชื่อว่า Beach Boy เนาะตอนนั้นแล้วก็พี่สิงโตค่อนข้างจะผูกพันกับภูเก็ตใช่ไหมกลับมาครั้งนี้นะคะจะพาไปสัมผัสบรรยากาศของทะเลอันดามันผ่านซิงเกิลที่มีชื่อว่าป่าตองสะอื้นก็ถ่ายทอดเรื่องราวของไอ้หนุ่ม Beach Boy นะที่ยังคงรอคอยสาวฝรั่งผมทองให้กลับมาหากันในช่วงไฮซีซั่นตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้นะคะลองฟังบรรยากาศนี้ดูเห็นบอกว่าในเพลงนี้จะมีการพาไปเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวภูเก็ตทาวไปไหว้หลวงพ่อแช่มแล้วก็ไปสู่บรรยากาศของป่าตองและซอยบางลาด้วยกับซิงเกิลนี้ป่าตองสะอื้น

0: EFM Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับ Master ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: EFM On Tour พร้อม3 4
8: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกยกมาลังสิตลอง
9: EFM on tour
10: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
8: อายกอายกยกยก
10: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
1: ชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนี่มีเพลงที่รับรองว่าอาจจะทำให้ขยับได้สักเล็กน้อยจะไม่เศร้าเหมือนชั่วโมงนี
0: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
13: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
14: wow.
13: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณเลอาซาบูสมุนสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟั

0: พลังทีมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรด้านเอกนิตินัดถกบ่อ4กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบกรมธุรกิจพลังงานส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังทีมสุดซอยบุกตรวจสอบวันนี้พบมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้องเรียนได้รับผลกระทบและหวั่นอันตรายเอกนัทแจงสภาเอาจริงเลยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนชัยชนกแจงดราม่า THAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้วรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมพบแล้วสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านหวั่นฝังศพกระทบแหล่งน้ำด้านผู้ว่าสั่งตรวจสอบมีคนไทยยื่นขออนุญาตแต่ผิดหลักเกณฑ์ไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี67ย้ายศพออกแล้วปัจจุบันไม่มีศพฝังในพื้นที่พร้อมกำชับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจตราต่อเนื่องกรุงเทพมหานครบูรณาการทหารตำรวจจับตาการใช้งานชาบัตเฮาส์ถนนพระอาทิตย์และซอยสุขุมวิท22ดูแลความสงบเรียบร้อยกำชับใช้อาคารดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายกำหนดรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัสต์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีพักผ่อนวันที่2ทหารสหรัฐเที่ยวปราสาทสัจธรรมคึกคักคาดเงินสะพัดวันละแสนเติมเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตสังลาอัศนีวสันต์เมื่อคืนนี้พื้นที่สแตนยุบตัวทีมงานอบพยพผู้ชมไร้เจ็บเลื่อนไปเล่นชดเชย9กันยายนด้าน Impact Arena ยันโครงสร้างหลักไม่กระทบรับน้ำหนักได้2ตันหลังเกิดเหตุเร่งแก้ไขให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานปิดท้ายที่แฟนๆร่วมอาลัยป้าแบ็คแพ็คกาญจนาพันธุเตชะนักเดินทางวัยเกษียณผู้สร้างแรงบันดาลใจเสียชีวิตอย่างสงบ
1: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สอบมาลงภาษาอะไรกันบ้างมาเรียนดีกับเราจะได้ฟังกันไปด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเอาล่ะและก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงที่2นี้นะคะคุณฟังมีข้อความขอเพลงมาด้วยนะคะเมื่อกี้ก็เปิดไปให้เรียบร้อยแล้วอยากรู้จักไม่รู้จบขอใช้ช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวขอเปิดอีกสักเพลงดีกว่าเหมือนกับว่ายังไม่จุใจนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าเป็นเพลงที่จริงๆออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็เราก็เปิดอยู่บ่อยๆเนาะสำหรับเพลงของน้องเบนเข้าขวัญ นะคะกับเพลงนี้ Touch

0: กลับมานะคะก็ต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่มองหาในเรื่องของการออมเงินแล้วมันก็ต้องมีดอกเบี้ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ทำให้เงินออมของเราเติบโตนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: พุทธอพุทธโธนะคะคุณเลเลโทรเข้ามาเพราะว่าเขาชวนเพื่อนเนี่ยมาทำงานด้วยกันแล้วปรากฏว่าคุณเลเลเนี่ยเป็นเจ้าของดูแลเรื่องการเงินทั้งหมดของบริษัทเลยแต่ปัญหาก็คือเพื่อนเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้มีเส้นของความเกรงใจเลยนะคะก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกันการวางตัวการทำงานเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือว่าขอบเขตของตัวเองให้ดีแต่คุณเลเลเนี่ยคือฟังจากน้ำเสียงเมื่อวานน่ะก็ดูเป็นคนซอฟเป็นคนที่แบบคือเกรงใจไม่ได้อยากจะมีปัญหากับเพื่อนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเตือนหรือว่าพูดยังไงให้เขารู้ตัวดีนะคะแล้วโดยที่บริษัทของคุณเลเลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่ที่มีแผนก HR ที่ดีลกับคนทำงานโดยตรงซึ่งก็ต้องเป็นคุณเลเลเนี่ยแหละที่จะต้องคุยกับเพื่อนเองโดยตรงนะคะก็เลยมาขอคำแนะนำจากพี่ๆในพุทธอพุทโธเมื่อคืนนี้นะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีก่อนซื้อของชิ้นใหญ่ลองถามตัวเองว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนจะช่วยประหยัดได้เยอะเลย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
8: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
10: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
11: EFM on Tour
9: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake M Up สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
12: ถูกใจคนรู้ใจแมวว
0: ันนี้แหละนะคะที่ออนทัวร์จะไปอยู่กันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะกับ Full Step อิงวรันธรแล้วก็วงเคลียร์นั่นเองแล้วก็สำหรับครั้งสุดท้ายของออนทัวร์ในปีนี้นะคะจะไปจบกันที่มหาวิทยาลัยรังสิต25กันยายนกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกนะคะแล้วก็แน่นอนยังมีผู้สนับสนุนนะคะที่ไปเป็นกิจกรรมสนุกสนุกแล้วก็ของแจกตลอดทั้งงานเลยซึ่งร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hashback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นค่ะ Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาท Pote Paprika Cone Popcorn Everydayอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
11: EFM on Tour
9: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปรเต้ปาปริก้าคอนเน่โปรปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
12: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
0: ส่วนตอนนี้นะคะมีหนึ่งงานจากวงเคลียร์ที่ก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วที่มอกรุงเทพวงเคลียร์ก็ไปกับเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยกับซิงเกิลนี้ไม่เจ็บเลยสักวัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: Canny one.

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
2: น่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
7: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
11: FM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายก
12: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM DJ Playlist by
15: DJ Nan ค่ะ

ีกหนึ่งเพลงนะคะที่ใส่เป็นเพลย์ลิสต์ไว้เลยสำหรับคนโสดซิงเกิลคอยจาก Tattoo Color ก็คอยต่อไปไม่รู้เมื่อไหร่นะคะคอยคนที่ยังไม่รู้จักแต่ว่าเพลงต่อไปที่จะเปิดปิดท้ายในช่วงนี้นะคะเป็นการคอยเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนเป็นการคอยคนที่เคยใกล้แต่วันนี้อาจจะไกลกันลาไปด้วยซิงเกิลนี้จาก Black Heart นะคะเมื่อไหร่จะมีใจให้กันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในช่วง Fandom นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: เวลา18 นาฬิกา

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 17

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: เมื่อสักครู่นี้คือ I've Got You นะคะงานจากพี่เป๊กผลิตโชคแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับที่17ประจำสัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเปิดชั่วโมงมาด้วยเพลงความหมายดีๆกันแล้วก็แน่นอนต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ DJ Dawn นะคะอยู่กันยาวๆจนถึง4ทุ่มเลยวันนี้ใครที่เป็นแฟนๆเป็นแฟนคลับของน้องมิวน้องเลิฟนะคะเจอกันแน่นอนใน Event Fandom Live นะคะ 20:40 เป็นต้นไปเจอกันกับมิวเลิฟแล้วก็ดาวแนนแน่นอนส่วนตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรมาช่วยกันจัดเพลย์ลิสต์กันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้ท้องฟ้าดูสดใสท้องฟ้าใสมากๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าร้อนอีกแล้ว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Dawn ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะจัดเพลงไปให้กันเต็มๆเลยนะคะเช่นเดียวกันเพลงก็มีคำว่าเต็มคืนที่ดาวเต็มฟ้าค่ะงานจากน้องเจ้านายนะคะมีพี่ๆตัดแว่นให้หน่อยจาก Series Bacon มีมากมายจากพี่บี้นะคะแล้วก็มีทีละน้อยจาก Hers แล้วก็มีห่วงจากผลเชษด้วยนะคะส่วนตอนนี้ไม่ต้องห่วงละพวกสูตรลับความอร่อยต่างๆนะคะเพราะว่าเรามีสูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับคุณแม่บ้านทุกคนมาบอกกันนั่นก็คือน้ำพริกเผาตราพันธุ์ไทยนรสิงห์นั่นเองนะคะคือเขาว่าผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีนะคะแล้วก็ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่เรียกว่าโอ้โหสะอาดมากๆแล้วก็พิถีพิถันมากๆแล้วก็หนักเครื่องสุดๆด้วยพริกแห้งหอมแดงแล้วก็กระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงใช้ผัดใช้ต้มใช้ทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นแน่นอนนะคะไม่น่าเชื่อพูดไปดิฉันกลืนน้ำลายแล้วตอนนี้เขามีให้เลือกลิ้มลองกันได้ถึง4รสชาติเลยกับสูตรน้ำพริกเผานะคะมีทั้งเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากแล้วก็สูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำมันก็ของคู่กันเนาะรับรองว่าทุกสูตรเนี่ยใครกินก็ติดใจนะคะกับน้ำพริกเผาพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นเขามีวางจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะทางพันท้ายเนี่ยเขาก็อยากจะชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนกันอีกแล้วเดือนกันยายนนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลข1นะคะควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันทายจำนวนถึง15รางวัลช่องทางละ5รางวัลโดยที่รางวัลละ1เซตนะคะก็จะมีกระเป๋าผ้า1ใบแล้วก็มีกระบอกน้ำ1ใบสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนี้นะคะทาง Facebook พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นแล้วก็ทาง Instagram พันทายนรสิงห์ .official นะคะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆเขามีมาทุกเดือนเลยจากพันทายนรสิงค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
2: สน้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผิวใสด้วย
0: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมหาเวลายืดเส้นยืดสายบ้างสุขภาพดีคือของขวัญที่เราควรให้ตัวเองทุกวันนะคะ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: นิวิลิสของเราในชั่วโมงนี้นะคะดาวเลือกงานจากพี่ว่านฉายเรามักจะเห็นบทบาทเขาเป็นนักเดินทางซะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ดูเขาใน YouTube ของเขาที่เป็นรูปแบบแบบนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มาแล้วส่งเพลงใหม่มาแล้วก็พิเศษมากๆนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจะเล่าความคิดถึงให้ฟังเพลงแทนความคิดถึงแด่คนบนฟ้าที่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำเลยนะคะแล้วก็เพลงนี้ได้น้องไข่มุกรุ่งรัตน์มาร่วมฟีเจอริงด้วยยิ่งทำให้สุดยอดของความแบบนุ่มลึกแบบสุดๆเป็นการเล่าการเดินทางของความคิดถึงที่แม้ว่าจะก้าวเดินต่อไปไกลแค่ไหนแต่หัวใจจะยังคงอยู่ที่เดิมพร้อมกับความทรงจำของใครบางคนที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาเลยแล้วก็เพลงนี้เนี่ยพี่ว่านเองนะคะก็ออกแบบให้เป็นแนวดนตรีแบบโฟกป๊อปแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นอีสานด้วยเสียงพินอีสานซึ่งแน่นอนมันเหมาะมากๆกับเสียงของน้องไข่มุกที่พวกเราแบบจำกันได้ดีอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวลองฟังเพลงนี้กันค่ะนี่คือจะเล่าความคิดถึงให้ฟังจากว่านฉายฟีเจอริ่งกันกับไข่มุกรุ่งรัตน์แล้วก็ช่วงนี้นิวรีลิสของเราขอบคุณด้วยนะคะขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายกอายกยกยก
4: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
7: ้ EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
9: Number 9

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เอฟเอ็มแฟนอมไลฟ์ของเรานะคะคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับน้องมิวน้องเลิฟจากบ้านจีเอ็มเอ็มทีวีนะคะ20:40เป็นต้นไปใครที่อยากจะให้น้องๆโทรกลับไปพูดคุยนะคะก็สามารถเรียกว่าโทรมาลงทะเบียนกันได้ในช่วง20:30เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะคอยบอกนะคะแต่ว่าเจอแน่นอนมิวเลิฟอะใครที่มีคำถามอะไรคิดไว้ในใจแล้วเดี๋ยวเผื่อว่าเป็นผู้โชคดีให้น้องโทรกลับไปแล้วก็มาอัปเดตชีวิตต่างๆจากมิวเลิฟด้วยนะคะ EFM Phantom Live ขอบคุณมากๆเลยค่ะกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

เอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินโน่ Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นอาหารเม็ดที่แบบดีมากตรงที่เขาผสมฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นคือฟรีสไดร์ที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ 4-6 มิลเท่านั้นไซส์เขาก็จะพอๆกันกับเม็ดอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวก็จะไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์เนื้อออกปะแต่เขาอ่ะก็ยังกินฟรีสไดร์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยนะคะแล้วก็ทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงด้วยนะคะกินน้องเขาจะผสมฟรีไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่แมวทั้งหลายไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปซื้อมาชั่งมาตวงมาผสมเองบ้านไหนอยากลองแต่กังวลว่าอุ๊ยแล้วแมวที่บ้านเรามันจะชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองแล้วซองนึงเนี่ยราคาโอ้โห15บาทเท่านั้นเองอ่ะซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop นะคะอย่าลืมนะอาหารแมวกินโน่ Real Meat Freeze Dryคือเขาเป็นอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะคะที่จะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% แล้วก็ช่วยให้น้องเนี่ยขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะคะลองเลยอาหารแมวกินโน่ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ นิตย์เมืองตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง 20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงช่องพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หลายท่านน่าจะเห็นบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดบริษัทคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ไปเรียบร้อยนะฮะบรรยากาศตอนที่เข้าทำเนียบวันนี้นายกกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของคุณเอกนัทครับแจ้งสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบเรื่องของ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพพบถังน้ำมันกว่า 1.5 แสนลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจโดยที่ไม่กระทบประชาชนนะครับขณะเดียวกันพอมีเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะฮะในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานเตรียมที่จะส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9และยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ในช่วงนี้พักโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็มีตังเหลือ

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้เริ่มกันที่ความชื่นมื่นกันหน่อยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียนายกโชว์อันเดอร์โชว์เซตลูกวอลเล่ก่อนมอบเงินรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาพร้อมขอบคุณทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยพร้อมกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลวันนี้ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับและคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาครับก็ได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และต้องบอกว่าเป็นชุดประสาทครับที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับคว้าตัวไปเรียบร้อยวันนี้พาชุดทัพนักกีฬาไทยครับเข้าพบนายกรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ได้มีการทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลอัดฉีดกันแบบเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาครองได้สำเร็จครับก็มีบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมด้วยนะครับคนสำคัญอย่างโค้ชออสก็มานะครับจากอากาศเอกกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมถึงสตาฟโค้ชนะฮะยังมีศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่ากกท.นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็เรียกว่ามากันพร้อมเพรียงครับนายกสมาคมได้บอกนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ครับไม่ง่ายครับใช้เวลาวางแผนต่อเนื่องมา40ปีนะฮะมีการกำหนดแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจนสามารถที่จะพัฒนานักกีฬาของเราขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติได้แบบนี้นะจากนี้ก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อนะก็คงต้องปั้นนักกีฬากันแบบรุ่นต่อรุ่นนะครับด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยครับว่าทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็บอกครับว่าต้องการเห็นน้องๆเนี่ยนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยซึ่งตั๋วโอลิมปิกที่ได้ถือที่ได้เนี่ยนะฮะก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับว่ายังมีงานที่ต้องทำต่อครับคือต้องมีความพร้อมไม่ประมาทนะฮะทุกคนมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเป็นนักสู้ก็จะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้เรานั้นประสบชัยชนะได้ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับเราเชื่อว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพให้มากกว่าตนและคณะรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลเนี่ยยังต้องขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนเราจะอยู่เคียงข้างและก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ครับทางทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์ที่มีลายเซ็นนักกีฬาทุกคนให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ได้เซ็ตนะฮะแล้วก็อันเดอร์บอลกับทางคุณน้องชมพู่นะฮะพรพันธ์เกิดปราดกับทันทีมก็ทำให้บรรยากาศก็ชื่นมื่นแหละครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับได้มอบเงินรางวัลเป็นเงินเนี่ยนะครับรวม 14.76 ล้านบาท14ล้านที่ว่าเนี่ยมีทั้งในส่วนของการอัดฉีดนะครับนักกีฬา 8.40 ล้านนะครับ8ล้าน4แสนแนวผู้ฝึกสอนอีก 8 แสน 4สมาคมกีฬาอีก 2 ล้าน 5นะครับยังมีรางวัลพิเศษอีก 3 ล้านนะครับก็ได้มีการกดปุ่มโอนเงินรางวัลกันแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงซึ่งน้องๆทุกคนก็เรียกว่าส่งเสียงเฮแสดงความดีใจนะฮะแล้วก็รีบเช็คบัญชีของตัวเองทีนะฮะอย่างไรก็ตามครับการมอบเงินรางวัลครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับทัพนักกีฬาไทยครับหลังจากมีการเปิดตัวชุดพิธีการของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเสียงตอบรับดีล้นหลามพร้อมกับเรียกร้องผ่านโซเชียลครับว่าอยากจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ครอบครองเป็นที่ระลึกนะครับเนื่องจากว่าโอ้ชุดที่ออกมาหลายคนบอกว่า very good ฮะรอบนี้ชุดแข่งของไทยเนี่ยมีความสวยงามเข้มแข็งเหมาะสมและมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะฮะล่าสุดฮะเพื่อเป็นการตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยทางแบรนด์สิริวรรณวรีครับได้เปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจนะชื่อว่าเชียร์ทีมไทยนะฮะก็เปิดโอกาสให้คนไทยครับได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้เนี่ยมีทั้งหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าดอนกอยผูกหางนะครับหมวกแก๊ปผ้าดอนกอยเนี่ยราคา 2,900 บาทแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะฮะมีการจำกัดการซื้อด้วยครับ1ใบต่อ1ท่านเท่านั้น ยังมีนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าไนลอนผ้าไนลอนเนี่ยราคาจะย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับใบละ 1,900 บาทนะฮะแล้วก็มีหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนอีกแบบที่ไม่ได้ผูกหางนะครับราคา 1,200 บาทแล้วก็มีเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยครับจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับตั้งแต่12นาฬิกาถึงว่าเที่ยงเป็นต้นไปนะครับณร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนโซนเซาท์นะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งครับจากการจำหน่ายเนี่ยก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยเฉพาะนะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะร่วมส่งเสริมศักยภาพและก็พัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมกันนี้ครับในส่วนของแบรนด์สิริวรรณวรีครับก็ได้ชวนคนไทยมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจและก็ส่งเสียงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลานะครับรวมถึงเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ในช่วง 18-24 ตุลานี้ด้วยนะครับก็สนใจส่งกำลังใจแรงเชียร์ผ่านแฮชแท็กกันได้นะครับแฮชแท็กเชียร์ทีมไทยและแฮชแท็กสิริวรรณวรีนะครับเพราะว่าทุกเสียงเชียร์ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังใจนะครับที่ส่งต่อถึงทัพนักกีฬาไทยและทุกคนก้าวเข้าสู่ชัยชนะและคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับนะขยับมาดูเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับมท.4 แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยอาญาถึงที่สุดนะครับแล้วก็เร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568นะครับโดยคุณวรสิทธิ์ครับก็บอกว่าการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยอธิบายนะฮะว่าเป็นการดำเนินการจัดสอบนะครับหาคนที่มาทำการสอบเนี่ยผ่านระบบ e-bidding โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ก็เป็นผู้ชนะการประมูลตามระบบเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะฮะแต่ก็เป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบข้อพิรุธในการทุจริตสำหรับแนวทางการดำเนินการหลังจากนี้ครับจะมีการดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของ5หน่วยงานหลักที่มีอำนาจในการดำเนินการทางอาญากับผู้รับจ้างและเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนได้มีการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุราชการเพื่อประกอบการพิจารณานอกจากนี้ครับจะมีการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุไปแล้วด้วยนะครับซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานนะฮะด้านกฎหมายอย่างกฤษฎีกาว่ามันจะมีแนวปฏิบัติข้อกฎหมายอะไรที่สามารถจะเรียกทั้งเงินเดือนสิทธิประโยชน์นะครับรวมถึงจะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตนะฮะก็จะมีการสอบแต่เรื่องนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตและกลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้ามาบรรจุ โดยทั้ง2กลุ่มครับผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนมาแซงลำดับเนี่ยนะฮะทางกรมได้ประสานประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเสนอให้ผู้สอบได้โดยสุจริตนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกพื้นที่บรรจุแล้วก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาในเรื่องของการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อการโอนย้ายถ่ายโอนได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามครับคาดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งว่างทั้งหมดแล้วก็จะเรียกคนที่รอใช้บัญชีเข้ามาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นการบริหารบัญชีการบรรจุเนี่ยนะครับจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนส่วนการดำเนินการกับมสว.เนี่ยทางมท.4ก็บอกว่ามีการจ่ายไปก่อนล่วงหน้า3งวดจากทั้งหมด4งวดเหลืองวดสุดท้ายประมาณ30ล้านซึ่งกรมบัญชีกลางขอให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนพิจารณาจ่ายเงินอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันครับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสท.ก็เสนอที่จะหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปแล้ว3งวดแรกว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการแล้วไปใช้วิธีการจ้างเหมาหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้กลับไปทำงานใหม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับและต้องเฝ้าระวังบุคคลที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบแต่หากยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังดำเนินการจ้างนะครับทางกรมก็จะเข้าไปตรวจสอบเองนะครับและเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาดูความคืบหน้าเรื่องของ Data Center กันหน่อยพักกันครู่เดียวนะครับ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข่าวกันนะครับเบรกนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ Data Center กันหน่อยครับเมื่อวานทางกทม.ได้แถลงแจ้งเรื่องของการพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากนั้นทางกรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่ามีกลิ่นเหมือนน้ำมันเหม็นคลุ้งจากพื้นที่ที่ถูกระบุว่าใช้เป็น Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับก็ลงไปตรวจสอบพบถังน้ำมันรองรับนะครับปริมาณน้ำมันได้ 200,000 ลิตรก็มีการสั่งให้เคลื่อนย้ายถ่ายออกไปแล้วนะครับวันนี้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยด้านรัฐมนตรีพลังงานแจ้งในสภายืนยันเอาจริงโดยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพสั่งดำเนินคดีทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันให้ดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี42นะครับหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9พบว่าภายในอาคารเนี่ยมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้นะครับในการสำรองเอาไปปั่นเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันแล้วก็กังวลถึงผลกระทบจากการที่เก็บน้ำมันปริมาณมากๆอยู่ในพื้นที่โดยตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานครับได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าไปตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนของบริษัทที่เป็นเจ้าของตัวคลังน้ำมันตัว Data Center ตรงนี้เนี่ยจะมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65นะครับก็คือฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนวันนี้ที่รัฐสภาเองนะครับรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันครับว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยนายเอกนัทก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพหากพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยกฎหมายครับได้กำหนดโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีทั้งนี้ครับรัฐบาลไม่ได้มอง Data Centerเป็นเพียงมิติเรื่องของการลงทุนหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานการใช้ทรัพยากรต่างๆในประเทศไทยตัวปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นสะสมมา 3-4 ปีแล้วและบางถังน้ำมันก็มีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี63จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยครับว่าได้หารือกับคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทม.นะครับเพื่อให้ระงับในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับที่ว่าหลักเดือนเลยนะครับเพื่อให้รอบด้านและรัดกุมอันนี้ครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ5สิงหาที่ผ่านมาครับให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านกรมควบคุมมลพิษครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบ Data Center พระราม9หลังชาวบ้านร้องกลิ่นน้ำมันคลุ้งพบมีไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายใน Data Center พระราม9เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ชุดแรกครับได้เข้าไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดจะไปพูดคุยไปถามความเห็นชาวบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่โดยรอบชุมชน สำหรับบริเวณโดยรอบนะฮะที่อยู่รอบนอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เปิดฝาท่อระบายด้านหน้า Data Center ทันทีที่เปิดฝาออกมาเนี่ยเขาบอกโอ้โหกลิ่นน้ำมันเนี่ยลอยตีหน้าขึ้นมาเลยนะฮะลอยขึ้นมาทันทีเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีไปตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นก่อนจะส่งไปตรวจแบบละเอียดที่ห้องแลบอีกครั้งด้านนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างเนี่ยให้ข้อมูลกับนักข่าวครับบอกว่าการลงตรวจครั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่เนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่าเขาเนี่ยนะครับได้กลิ่นน้ำมันวันนี้ทางเจ้าที่ของกรมควบคุมโรคก็ขออภัยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบการทำงานของบริษัทรวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณจุดที่เป็นบ่อที่คาดว่าน่าจะเป็นบ่อพักไว้นะครับเตรียมที่จะส่งออกไปยังภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างณจุดนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษนะฮะก็คือตรวจแลบของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ผลกันอีกครั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยจากการที่เข้าไปตรวจสอบยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลิ่นน้ำมันบริเวณจุดที่เป็นบ่อพักน้ำจริงส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำภายนอกก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นเทคนิค Headspace นะฮะก็คือเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษที่อาจทำให้เกิดกลิ่นซึ่งเบื้องต้นพบว่าได้รับกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันตามที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจริงๆส่วนปริมาณที่ตรวจเนี่ยนะครับนะฮะจะอยู่ที่3 ppm ซึ่งเรียกว่ารับรู้ได้ถึงกลิ่นแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนที่ประชาชนนั้นกังวลเรื่องของการเกิดก๊าซที่อาจจะจุดไฟติดได้เนี่ยนะครับจากการวัดค่าออกซิเจนในน้ำยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้แต่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเรื่องกลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการเข้าไปตรวจสอบภายในทางเจ้าที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการตรวจสอบด้วยสำหรับผลการวิเคราะห์ค่าน้ำจากห้องปฏิบัติการนะครับจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะทราบในรายละเอียดที่ชัดเจนกันอีกครั้งนะครับก็คงต้องตามกันต่อครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ด Data Center นะฮะวันที่4กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับนายเอกนิติประธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะไปปิดช่องว่างในการกำกับดูแลวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยจับตาดูกันอยู่นะครับเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะฮะสำหรับคนใช้ AI เนี่ยก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเปิดให้ใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือไทย AI Passport มีดราม่าครับว่าเปิดใช้งานไป3วันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งยอดผู้เข้าใช้งานหรือที่เรียกว่าเป็น active user นะครับแถมยังหลายคนก็บอกแหมพร้อมมาเนี่ยเขียนเอาพุทออกมาเพี้ยนไปหมดฮะข้อมูลเข้าเป็นภาษาไทยเจนภาพออกมาเป็นข้อความผิดเพี้ยนอยู่หลายจุดเลยทีเดียวเรื่องนี้รัฐมนตรี DE ครับบอกไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานชี้ดราม่าไทย AI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีอย่างแน่นอนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับได้กล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งานไทย AI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้ยอดเนี่ยเป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active Userที่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานั้นนะครับก็อาจจะเป็นการปกปิดหรือทำยอดผีตกแต่งตัวเลขหรือไม่เพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกใช้ไปคำนวณตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกครับก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มียอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ ต้องมีการแสดงผลให้คนติดตามได้ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1.3 ล้านกว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI Pro ได้ฟรีแล้วก็พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักนะฮะยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตก็เป็นปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาคุณครูนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหาทางแก้ปัญหานะครับที่ต้องการให้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูกส่วนปัญหาการใช้งานครับซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไม่อัปเดตคุณชัยชนกก็อธิบายครับว่าถ้าพูดถึงความผิดเพี้ยนที่ป้อนภาษาไทยเข้าไปแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลายเป็นภาษาอื่นนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้แพลตฟอร์มนี้เป็นการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม AI Thai Air Passport มาใช้ยืนยันว่าตัวแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการบนแพลตฟอร์มโดยมีหลายโมเดลที่ฟรีส่วนกรณีที่ประชาชนได้ทดลองใช้และนำไปเปรียบเทียบกับโมเดล AI ที่ใช้งานกันแบบฟรีๆแล้วเขาบอกว่าของฟรีเนี่ยได้ผลดีกว่าคุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ก็ต้องถามว่าฟรีอันไหนโปรอันไหนไม่ดีกว่าหรือดีกว่าแบบไหนแล้วก็บอกอีกว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีก็กำลังทำการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับเราดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานจะได้รู้นะครับว่าโมเดลไหนที่เหมาะกับเรื่องไหนก็ถือว่าตรงกับเป้าหมายของโครงการนะครับนี่คือคำชี้แจงของทางรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกนะครับปิดท้ายกันที่ศาลเยาวชนกำแพงเพชรครับสั่งควบคุมตัวนักเรียนชั้นม.3ยิงปืนในโรงเรียนวันก่อเหตุซ้ำก่อนก่อเหตุประการอื่นจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนนะครับมีสรุปขั้นตอนผลการตรวจสอบการจับกุมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในคดีที่เยาวชนพกพาอาวุธปืนไปยิงในโรงเรียนจากกรณีเมื่อวานนี้นะครับที่เด็กชายอายุ14ปีเศษนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดล่าสุดช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรก็นับจากเวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่านะครับก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้ามีการจับกุมและก็ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนตามกฎหมายต่างๆนะครับนะฮะก็จะมีการอธิบายถึงตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะกรณีที่ถ้าหากมอบตัวนะครับผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลก็มีความกังวลใจแล้วครับว่าอาจจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนาดิษฐ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทวงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569พนักท่านนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพนักท่านนายวราดีมิโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติ

0: นารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันดีนักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันมีการขยายความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมโดยมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทส สมเด็จพระบรม

0: ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณแห่งคุณูปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาทรงก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดต่างๆอันเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะซึ่งวัดเขาสุกิมนำเอากุฏิสงฆ์หลังเดิมที่จัดสร้างขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดามาบูรณปฏิสังขรณ์เป็นนิทรรศการถาวรเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันประสูติซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในจัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดา เมื่อครั้งเสด็จมาถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512รวมถึงจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและเคยจำพรรษาณกุฏิสงฆ์แห่งนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีแห่งการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลวงปู่สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษา60ซึ่งในอดีตได้เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาและวัดปฏิบัติในการเจริญรอยตามครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจึงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันเป็นอริยสัจธรรมปัจจุบันสรีระสังขารของหลวงปู่สมชายถิตวิริโยประดิษฐานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้สักการะน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงปรามเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกส่งปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์หลังจากระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปยังปรัมเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อส่งอธิษฐานและประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ฝ่ายในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศล ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายฉดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อถึงยังมณฑลพิธีผู้แทนพระองค์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรืองต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกมนุษย์ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติโดยเครื่องกระดาษที่รังสรรค์จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.รับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมนครารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีณแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์พระจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในปี2562ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและมีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไปให้การส่งเสริมปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกจำนวน5ไร่ให้เป็นแปลงปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นองคมนตรีไปติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีณแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงซึ่งกรมการข้าวเข้าไปส่งเสริมในการทำแปลงนาต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำ ควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งผ่านการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์พระจินดามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพระราชดำริในยุคปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2569โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสองครั้งแรกในปี2528และได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเมื่อปี2531ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาเป็นต้นมาโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้กับผู้เรียนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเข้ามาฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการโรงแรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานอันเป็นการสนองพระบรมราชโองการด้านการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชน4ประการคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีและต่อมาองคมนตรีไปเยี่ยมชมแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาของโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นสถานศึกษาในโครงการและทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงและมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน627คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน59คนและในขณะนี้โรงเรียนปงรัชดาภิเษกมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาไปสู่โรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนซึ่งได้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน167คนบุคลากรทางการศึกษา22คน จากนั้นองคมนตรีไปติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงซึ่งปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน257คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในการดำเนินชีวิตพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของสังคมหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนางสาวภัคชาลีจิรวุฒและคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงวัดเพียรนามและวัดเจียงอีสีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ่งขี้เหล็กวัดมุจลินทารามวัดโพเมืองวนารามและวัดโพสัปปทุมจังหวัดอุบลราชธานีและวัดภูมิพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้และวัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีและวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดหัวรังและวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามและวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะซันชายนิ่งบริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมมาวาดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัสตราพรจำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาจำกัดโรงแรมสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงศ์มงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียประเทศไทยจำกัดมหาชนนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไวทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: งทำแผลและโพสต์รูปลงกลุ่มหมู่บ้านตามหาเจ้าของมิวเห็นโพสต์จึงรีบไปหานั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้พบคอนกรีตตัวจริงแต่เลิฟเข้าใจว่ามิวเป็นคนดูแลมันมานานจึงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปล่อยให้แมวมีแผลโดยไม่รักษาขณะที่มิวต้องอธิบายว่าเธอเพิ่งได้รับฝากให้ดูแลเองและนี่คือครั้งแรกที่ได้เจอความเข้าใจผิดทำให้ทั้งคู่เริ่มต้นไม่ถูกชะตาแต่ทว่าคอนกรีตกลับหนีไปหาเลิฟซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมิวต้องตามไปรับแทบทุกวันแต่ดูเหมือนคอนกรีตจะเริ่มมีเจ้าของเพิ่มอีกคนนึงและเพราะกลายเป็นเลิฟกลับเริ่มเผลอมองไปที่หน้าประตูรอว่าเมื่อไหร่เจ้าของแมวตัวจริงจะมาเคาะประตูอีกครั้ง
4: โอ้ยหวานอ่ะ
3: คิวคิวคิว
4: มีแบบว่าม
3: ีเป็นแมวสื่อรัก
4: เออตอนเริ่มอาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร
3: ่ต้นร้ายปลายรัก
4: ชะอุ้ยโอ้ยตายแล้วผสมภาษา
3: เก่าปะ
4: ยุค 2,000 มาก
3: อ๋อมันก็แน่นอน
4: เอออ่ะเรื่องต่อไปนะคะอันนี้น่าจะคอมเมดี้แหละนะคะชื่อเรื่องว่าเจ๊หวานตำระเบิดจากนาปากาโลไก่โลไก่คืออะไรเบิร์ด
3: โลไก่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลย
4: เออโลไก่นะคะไม่รู้คืออะไรแต่ว่าเจ๊หวานตำระเบิดยิ้มหวานก็คือเลิฟเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าการตำส้มตำวันละหลายสิบครกจะช่วยให้ลืมใครสักคนได้ไหมตำไทยก็แล้วตำปูปลาก็แล้วตำซั่วตำมั่วตำลาวก็ลองมาหมดต่อให้เปลี่ยนไปย่างไก่ก็ยังลืมแก้มหอมหรือว่าพี่มิ้วรักแรกของเธอไม่ได้สักทีเจ๊หวานตำไทยเผ็ดน้อยกับไก่ย่างโต๊ะเดิมนะเผ็ดน้อยไม่มีเสียงตะโกนจากในครัวทำเอาลูกค้าสะดุ้งวันนี้ยิ้มหวานอารมณ์เสียเป็นพิเศษเพราะเมื่อคืนเธอฝันถึงวันนั้นวันที่ตั้งใจจะสารภาพรักกับคนที่แอบชอบมาหลายปีแต่กลับสายเกินไปเพราะแก้มหอมบินไปเรียนต่อต่างประเทศซะแล้วหลายปีผ่านไปมะละกอหมดไปเป็นตันแต่คนที่เธอพยายามลืมกลับยังอยู่ในหัวเหมือนเดิมจะรักอะไรนักหนาวะตำจนแขนจะหลุดแล้วก็ยังไม่ลืมใครรักใครอยู่ล่ะคะเสียงผู้หญิงจากหน้าร้านทำให้ยิ้มหวานชะงักเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นก่อนแทบทำสากหล่นรอยยิ้มนี้เธอจำได้ดีกว่ารสชาติน้ำปลาร้าซะอีกแก้มมาได้ไงกลับบ้านไงแล้วมาร้านหวานทำไมแก้มหอมยิ้มคิดถึงส้มตำหรอคิดถึงคนตำส้มตำด้วยสากในมือแทบหลุดหัวใจที่ห่อเหี่ยวกลับมาเต้นแรงเป็นจังหวะบราซิลอีกครั้ง
3: จังหวะบราซิลเต้นยังไง
4: ฉันก็ไม่ได้เป็นนะ
3: เธอเต้นเป็นไหม
4: โอ้ยเจนนี่เขาเต้นกันไม่เป็นหรอก
3: มันเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันยาก
4: เออโอเคมากันที่เรื่องสุดท้ายนะคะชื่อว่าโอ้โห Love You for 10,000 years ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ป่ะ
4: ฉันมีปัญหาเรื่องของการ
3: นับเลขใช่ป่ะเออเข้าใจ
4: ซาว5ลึกลับโอเคลึกลับเลยนามปากกาคือ Sea Cat เหมียวก็คือมีแมวเหมียวซ้อนกัน3ตัวยินดีต้อนรับกลับสู่บัญชีเลยบัญชีเลิฟใช้เวลานั่งงมกับรหัสผ่านเกือบค่อนคืนหากไม่ใช่เพราะโทรศัพท์ของเธอดันเสียขึ้นมากระทันหันและแอปพลิเคชันยอดฮิตที่เล่นต่างผูกไว้กับอีเมลนี้ทั้งหมดคงไม่มานั่งทำอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานอนหลับแน่หลังจากที่ไล่กู้คืนและเข้าสู่บัญชีแอคเคาท์ต่างๆได้สำเร็จซึ่งถือโอกาสเคลียร์อีเมลขยะที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งไปซะจนกระทั่งสายตาสะดุดกับบัญชีที่คุณตาชื่อว่าพันษาวหน่วยความทรงจำถูกปลุกขึ้นมาพร้อมทั้งไล่คนชื่อเจ้าของอีเมลและพบว่าเธอได้รับจดหมายจากคนคนนี้หลากหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นอวยพรวันเกิดนัดพบเจอแสดงความยินดีกับการสอบเข้ามหาลัยไปจนถึงร่วมยินดีกับทุกความสำเร็จของเธอหรือแม้กระทั่งบอกว่าน้องมิวรักพี่เลิฟนะน้องมิวสิ้นสุดการประมวลผลที่แท้ก็เป็นชื่อของคนรักเก่าที่จากเธอไปไกลแล้วกล่องจดหมายถูกไล่ลงมาเรื่อยๆจนทำให้เธอนึกถึงเรื่องของวันๆทั้งที่ลืมไปหมดแล้วด้วยซ้ำเลิฟใช้เวลาทั้งคืนกับการอ่านจดหมายทั้งหมดจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าคนรักเก่าอย่างมิวจะเขียนจดหมายเหล่านี้จากหัวใจลำพังโดยนึกถึงเธอส่วนเธอนั่งอ่านถ้อยคำหวานซึ้งเหล่านั้นอย่างลำพังโดยคิดถึงมิว
3: โอ้ยเรื่องนี้เศร้าอ่ะ
4: ทำไมเศร้างั้นอ่ะ
3: เออจบแบบเศร้าๆเลย
4: โง่หงอยเลย
3: อันก็หลากหลายอารมณ์ไงเดี๋ยวเราขอเบรกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาต่อกันกับ EFM Fandom Live ค่ะ
4: ใช่แล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ0265833นะคะเบรกแป๊บหนึ่งครับ
5: EFM Fandom Life
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: ลงมือทำดีกว่าบ่น
9: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
10: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
9: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกอมีโอกอแมลินีแบนต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: .15 Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นท

0: และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย156
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
3: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
4: ถ้าสมมุติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ดรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
3: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
5: มันก็ได้แล้ว
3: มันก็เหมือนเป็น 10%
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันพฤหัสบดีงานที่ดีคืองานที่รักเราเป็นงานที่ไม่ทำให้เราเจ็บป่วยทั้งทางใจและทางร่างกายนะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM Fandom Life
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: เอาล่ะร่วมส่งความฟินกันนะคะในวันนี้โดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
11: เราเบรกกันแป๊บนึงนะคะชั่วโมงหน้าเจอกันแน่นอนกับมิวเลิฟค่ะ
10: ครับ
9: EFM Fandom Life
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: กิน

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
0: ฮ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: โอ
0: ้
4: ยมีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
2: อายกอายกยกยก
4: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคเตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสักครู่มาติดตามค่ะ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคย้ำฝึกซ้อมต่อเนื่องให้สง่างามและสมพระเกียรติพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีพร้อมกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายนยังคงเดินฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อสร้างความชำนาญและความมั่นใจให้กับกำลังพลประจำเรือรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดขบวนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสามารถติดตามรับชมได้ตามจุดต่างๆริมแม่น้ำโดยตนเองจะสั่งการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเต็มที่โดยจะมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางขณะเดียวกันสถานประกอบการริมแม่น้ำทั้งภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมขบวนได้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เอกนัทลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ที่รัฐสภาในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยประชาชนโดยในเอกนัทเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา

0: เผยว่าได้หารือกับผู้ว่าชัดชาติเพื่อระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหลักเดือนเพื่อให้รอบด้านรัดกุมทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายใจ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีค่ะ
6: มิวนะคะ
5: เลิฟค่ะ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
5: กับ EFM Fandom Live นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอมิวเลิฟนะคะก็ต้องขอบคุณอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนความฟินในรายการ EFM Fandom Live ของเรามาโดยตลอดเลยนะคะนั่นก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทที่มาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy Boy Band สุดฮอตนั่นเองกับแคมเปญอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทนะคะที่จะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันค่ะเพราะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจะเป็นครบถ้วนนะคะตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยเลยช่วยให้น้องหมาสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามแล้วก็ที่สำคัญขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาด้วยนะคะไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขาก็มีสูตรให้เลือกครบเลยเพราะเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพ็ทช็อปใกล้บ้านนะคะและตอนนี้นะคะต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะ
7: สว
5: ั
7: สดี
5: วันนี้ก่อนที่เราจะมาเข้าช่วงนี้เนี่ยเรามีการอ่านแฟนฟิกชันที่แฟนๆส่งมาให้แฟนส่งมาเยอะมาก300กว่าเรื่องเนาะ
7: ใช่
5: 300กว่าเรื่องพวกพี่อ่านกันตาแตกแต่เลือกไว้แล้ว5เรื่องให้น้องๆได้ไปอ่านกันแต่ว่าน
7: ี่มอบเลยค่ะ
5: จะบอกว่าเขาแต่งมาเรื่องขมๆหลายเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอยากเปลี่ยนแนวหรือเปล่าเพราะเราแบบเวลาอยู่ด้วยกันมันน่ารักอยู่แล้วเขาเลยอยากให้ลองดูแบบเผื่อ
8: ได้มั้ยคะ
5: ได้แต่ว่าไปอ่านที่บ้านดีกว่า
8: จะได้แบบ
5: ซับได้เต็มที่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมิวเลิฟเขาไม่ได้มารายการเราครั้งแรกเขาเคยมาแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นทีมที่เหมือน

0: เป็น EFM Fandom Award ที่มอบรางวัลตอนนั้นแฟนๆเขาตั้งชื่อรางวัลเลิฟนี้กี่พรรษาก็คือมาจากชื่อเล่นของเลิฟแล้วก็ชื่อจริงของมิวก็เลยจะถามว่าแล้ววันนี้กี่พรรษาแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมา
1: พรรษาเท่ากับเท่าไหร่นะ
2: ยากมากพี่ก็ไม่รู้
0: เป็นปีก็ได้ลูก
3: พรรษาแล้วแต่ตอนนี้ก็6ปีแล้วค่ะ
0: 6ปีแล้วเนาะ
4: ใช่โอ้ตั้งแต่ Day 1ก็คือประมาณ6ปี
0: ก็ถือว่านานเนาะแปลว่าตอนนี้คือถ้ามองตาก็รู้แล้วว่าอีกคนคิดอะไรติวนั้นเลยไหม
3: หนูว่าก็เกือบหมดเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราเติบโตขึ้นความคิดหรืออะไรก็ตามของแต่ละคนก็จะมีความเปลี่ยนไปก็จะโตขึ้นในอีกแบบนึงเราอาจจะต้องแบบคุยกันมากขึ้นกว่าเดิม
2: พี่เราเพิ่งเจอลูก
0: เพิ่งเจอหลาน
2: ไปแล้วสิ่งที่หลานทำตอนเห็นหน้าพี่คืออะไรรู้ป่ะ
0: คือ
2: เหมือนแบบวิ่งเข้ามาเหมือนเขาเรียกว่าผู้จัดการหลานบอกว่านี่ไงคุณพี่ดาวแฟนพี่แกงส้มนี่วิ่งเข้ามาแล้วพูด We are happy I am happy อยู่อย่างนี้ไทยแล้วเต้นจนจบฮุกอยู่หน้าเจมเฮาแสบมากแต่เห็นเขาบอกว่าลูกเราไม่ชอบอาบน้ำจริงหรออ
0: าบ
2: จ
0: ริ
2: งที่เราเจอก็หอมนะหอมฉุยเลยแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะไม่เข้าใจ
3: อาจจะเพราะสี
4: อาจจะเพราะสีเฉยไม่แต่ว่าแบบด้วยความเป็นเด็กไงซุกโซนเล่นโซนอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดมาแล้วว่าเป็นสีที่แบบออฟไว
2: ท์ออฟไว
4: ท์ใช่ออฟไว
3: ท์ใช่วิกฤตเป็นโอกาส
2: ใช
4: ่นวล
0: แต่จริงๆอาบน้ำเรื่องไฮจีนอะไรคือปกติ
4: ปกติค
2: ่
4: ะ
2: หอมฉุยหอมฉุยหลานหอมฉุย
0: ค่ะอ่ะวันนี้เรามีเซตคำถามพิเศษมาถามกันนะคะชื่อคำเซตคำถามว่าSecret of Merv Merv เราจะมาล้วงความลับลูกสาวคุณจากคุณทั้งสองคนกันคำถามแรกถามว่า Merv Merv เนี่ยเป็นเด็กหน้าห้องแล้วเขาเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์ด้วยไหมแล้วมิวเลิฟคิดว่าน้องเป็นอัจฉริยะด้านไหนคำถามแรกก่อนเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์ไหม
4: เรียนเสาร์อาทิตย์จะเป็นฟีลแบบกิจกรรม
0: เป็นโนอะไรอย่างเงี้ย
4: กิจกรรมกีฬาอะไรเงี้ย
2: ไม่เน้นวิชาการ
4: ไม่เน้น
2: ให้ลูกรีแลกซ
0: ์เออแล้วเราเท่าที่เราสัมผัสลูกเรามาเราคิดว่าลูกเราเนี่ยน่าจะแบบเป็นอัจฉริยะด้านไหนเป็นพิเศษคะ
3: พูดถึงความอัจฉริยะหนูว่าอาจจะยังไม่แน่ใจอาจจะต้องหาใช่ยังไม่ชัดค่ะแต่ว่าความที่เขาหัวไวคือเรื่องภาษาใช่แล้วล่าสุด
4: เรียนไบลิงกัวไงภาษาดีดี
3: ล่าสุดคือเป็นไลฟ์มาเมื่อกี้เขายังมีบทสวดมนต์ให้แฟนๆด้วย
0: บทที่จะขอแบบไปกดบัตรใช่ป่ะ
3: ใช่
0: นี่ดูอยู่เป็นจริงจังมากเลยนะ
4: จริงจังเขาต้องมาแบบ
3: เขาสวดให้เราฟังก่อนตอนแรกคิดว่ามุกตลกตลกสรุปยาวเลยทีนี้ก็เลยบอก
4: จริงจังเลย
0: คือที่บอก2ภาษานี้ไม่ใช่แทงกิ่นนะคือไทยกับบาลี
4: เกรด
3: คนสนุก
2: คนเลิศมากเห็นเขาบอกว่าอยู่โรงเรียนเพื่อนฝากมาเมิร์ฟทำเวรตลอดเลยกลับมาบ่นอะไรที่บ้านบ้างไหมลูก
3: แทบจะไม่นะ
2: แล้วอยู่บ้านเขาทำงานบ้านอะไรบ้างไหม
3: หนูว่าน่าจะนอนตีพุงอะ
2: พุง
3: แต่เราไม่รู้ไงเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเราออกกองช่วงนี
2: ้อ๋อช่วงนี้แม่ก็ทำงานหนักไงอ
3: าจจะแบบพี่เลี้ยงแม่เลี้ยงไว้ก่อน
4: แต่ก็หัดให้แบบถูบ้านกอดถือล้างจาน
0: ค่ะโอเคแล้วถ้าเมิร์ฟจะมีหวานใจจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างถึงจะผ่านด่านมีมิ้วกับมามีเลิฟได
3: ้โหยากจังแต่ละวันเมิร์ฟไม่เอาอะไรเลยนอกจากกินหรือว่าหวานใจต้องมีคุณสมบัติในการพาไปกินที่ใหม่ๆ
4: จะเป็นไปได้มากกว่า
2: หวานเย็นมากกว่าหวานใจ
0: ใช
4: ่
0: เมื่อกี้พี่มิวว่าไงต้องมีคุณสมบัติอะไรนะพาไปกิน
3: ร้านใหม่ๆอะไรอร่อยอร่อยน่าจะดีค่ะอาจจะแบบคว้าใจได้ไปครึ่งหนึ่ง
2: ภาษารักอาจจะต้องเป็นแบบเรื่องของอาหาร
0: อะไรก็ตามที่ทำให้ลูกเรามีความสุขงี้
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคมาอีกหนึ่งข้อถ้าเอนี่เป็นเมนโวคอลลูน่าเป็นเมนวิชวลแล้วลูกเราเป็นเมนอะไรดี
3: เมนแดนซ
2: ์อย่า
3: ใช
0: ่ก็ฟังจากที่พี่ดาวเล่าเมื่อกี้ก็น่าจะใช่
2: เขาเดินเข้ามาอย่างงี้อัตราการวิ่งคือแบบประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือวิ่งมาแบบ all energy
3: พี่กลัวป่ะตอนวิ่งมา
2: พี่
3: กลัวโดดทับมากเลยป่ะพี่จริงๆนะหนูนั่งอยู่แล้วมาแล้วปุ๊บๆกลัวเขาอุ้มจนหัว
2: แต่เขาน่ารักมากเลยเขาบอกว่า
3: น่ารัก
2: กอดหน่อยได้ไหมคะ
0: เ
2: ขาขี้อ้อนนะเขาน่ารักมากๆ
3: เขาจุ๊บเหมียวได้ทั้งวัน
2: เพราะฉะนั้นคือลูกเราจะเป็นแมน
0: แดน
2: กับเมนเรื่องของการกิน
0: ใช
2: ่โอเค
0: แล้วเวลาอยู่ด้วยกันอยู่เวลาอยู่บ้านด้วยกันเมิร์ฟดื้อไหมถามคำถามนี้ก่อน
4: เรียบร้อย
3: ดูจะไม่ค่อยดื้อค่ะแต่ถ้าถามว่าซนก็ตามภาษาเด็กมัน
0: ถ้าซนคุณคิดว่าเขาได้มิวหรือเลิฟ
3: ได้หนูอยู่แล้ว
0: ได้พี่มิวเนาะแล้วเขาได้อะไรจากพี่เลิฟบ้าง
3: ความฉลาด
4: อาจจะเป็นแบบนักจัดแจงเวลาอยู่กับเพื่อนเวลาอยู่กับสามตัวบาร์เนี่ยเขาจะเป็นนักจัดแจงจัดแจงลูน่าเยอะสุดใช่
3: เป็นที่พึ่งพาแล้วกันกลัวถ้าจัดแจงเป็นที่พึ่งพาแล้วกันของกันและกันไม่มีคิวด้วย
4: ลูน่ากลับบ้านได้แล้วอะไรเงี้ย
0: แต่ดูแบบอุ้ย
3: พุงนี่ดูพุงนี
0: ่เป็นแดนจริงๆนะ
2: เป็นแดนเห็นปะล่ะ
3: มีดนตรีในหัวใจ
0: แต่ดูแล้วเขาไม่น่าห่วงเนาะเหมือนเขาก็ดูแลตัวเองได้
2: เขาดูเอนจอยด้วยเขาสู้คนนะเห็นเงี้ย
3: คือ
2: เขาสู้
3: หนูชอบตรงที่ว่าเขาสามารถอยู่กับตัวเองได้มีดนตรีในหัวใจแบบทำอะไรฉันทำเอง
0: น้องแล้ว
3: เขา
0: เคยเอาลิ้นเข้าไปในปากบ้างไหม
4: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยเลย
4: ใช่หนูก็อยากให้แบบเลย
3: อาจจะไม่มีเพื่อน
4: เท่รักแป๊บนึงจับแป๊บนึงหนู
0: เป็นเด็กที่เล่น
3: แต่ได้มีมแล้วรักอ่ะ
2: แต่เอาจริงๆนะ
0: เมื่อยหน้าดูนะ
2: หน้าเหมือนสองคนผสมออกมาจริงๆ
3: จริ งเหรอคะ
2: เครื่องหน้าแบบดูดิดูมีความแบบเหมือนรวมกันอะน่ารักมากเลยอะ
3: ตาแป๋วอะ
2: ตาแป๋วชิตาแป๋วชิตาแป๋ว
3: นี่มาละคู่กันเลย
4: มีหัววัยนี้คือเลยว่ากินเค้กเมิร์ฟกับเนื้ออาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่ามีแบบเลือดเย็นมากเลย
0: แม
4: ่กินเนื้อเมิร์ฟทำไมแบบดูดเลือดเมิร์ฟทำไม
3: ชี้แซวเล่นแซวเล่น
0: เขาชื่อหัววัยเนาะ
4: ชื่อหัววัย
2: ชื่อหัววัยโอเคไปกันที่เรื่องราวของแฟนคอนกันบ้างดีกว่านะคะคอนเซปต์ของแฟนคอนครั้งนี้คือ Mew Love Whimsical House Fan Con คอนเซปต์มาจากอะไรเล่าให้พี่ดาวฟังหน่อย
3: เริ่มมาทั้งวันคือตอนแรกอ่ะหนูคิดคือใช้คำไม่ถูกแหละแต่ว่าในหัวหนูอ่ะอยากได้แบบมีความ
4: เหมือนสวนสนุก
3: เป็นสวนสนุกที่แบบมีอะไรหลายๆอย่างแล้วทุกคนที่เข้ามาต้องมีความสุขหรือใครที่แบบมีเรื่องที่ไม่โอเคก็เข้ามาก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็หนูคิดไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมุตินะฟิลบ้านผีสิงพี่คิดโชว์ไว้ละน้องเลิฟก็แบบกลัว
4: ไปละแล้วพี่มีว่ามีสิงหนูรถไฟเหาะเพลงอะไรดีเนี่ยหนูก็เลยอ่ะพี่มิวเดี๋ยวเลยไปทำกันบ้านให
2: ้
4: เพราะแบบในคอนเซ็ปต์ที่พี่มิวอยากได้ความสนุกความแบบสุขสนแบบน่ารักสดใสแฮปปี้เนี่ยเราจะตีความหมายออกมายังไงให้เราเล่นได้หลากหลายมากขึ้นก็ไปเจอคำว่า
0: Whimsical
4: ใช่เราเลยก็มาปรับให้เป็นแบบ Whimsical House อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีความเพ้อฝันแบบแปลกๆแบบสนุกไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟุ้งๆหน่อย
4: ฟุ้งแบบมีความเป็นแบบว่า
0: เหนือจินตนาการ
4: เหนือจินตนาการใช
0: ่
3: ช่วงนี้เทรนเข้ามาด้วยไง
4: ใช่เทรนรู้สึกดีใจมากคือหรือว่าคิดWhimsical House มันมาแบบก่อนประมาณ2เดือนได้ไห
2: ม
4: แล้วแบบเมื่อประมาณช่วงที่ผ่านมาค่ะWhimsical ก็แบบเป็นเทรนใช่ที่เขาติดแท็กกัน
0: นู่นนี่นั่น
4: รู้สึกเอ้ยดีใจมากๆ
2: ม
4: ัน
2: เป็นเดสตินีแล้วล่ะ
4: ใช่แล้วก็ของเราแบบพยายามทำให้มีความแบบวินเทจนิดนึง
0: อ๋อฮะแต่ว่าดูในสปอตของแฟนคอนคือแบบอยากกินสายใหม่เลยอะทุกอย่างมันดูแบบ
2: น่ารัก
0: จนดูเขียวมันน่ารัก
4: แต่ว่าเดี๋ยวจริงๆมันจะมีความแบบดรอปสีมากกว่านี้
3: ใช่
0: แต่ว่าในสปอร์ตเนี่ยมันมีเอลิเมนต์หลายอย่างที่อยู่แบบล่องลอยเนาะอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปหูฟังใดๆอะไรเงี้ยมันคือมันสื่ออะไรไหมถึง
4: มันมาจากซีรีส์ที่แบบพวกเราเคยเล่นกัน
3: มันลิงก์แบบซีรีส์หรือว่า MV ที่พวกหนูเคยถ่ายกันเหมือนพี่เขาอยากให้มันมีแบบมีเรื่องราวก็เหมือนมีเรื่องราวด้วยค่ะ
2: โอเคแล้วถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วมีการแบบเลือกเพลงเอาไว้หรือยังมีการได้ไปส่องคอมเมนต์แฟนๆบ้างไหมมีใครทายถูกบ้างปะ
3: คือ
0: เขายังไม่บอกไหมหรือบอกแล้วแฟนเอ้ยเพลง
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่บอกแล้ว
2: ไม่บอกอยู่แล้ว
3: ใช่ก็คุยกันอยู่สนุกหนูยังคือเห็นในคอมเมนต์หรือว่าบางทีแฟนๆก็อาจจะโพสอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูคิดไว้แล้วไม่อยากเปลี่ยนใจเรารู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจอันเนี้ยที่เราเลือกมามันต้องดีแน่ๆแล้วแฟนๆต้องชอบแน่ๆค่ะ
2: ก็คือเลยยึดมั่นตอนนี้กำลังข่มจิตยึดมั่นสิ่งที่ตัวเองคิดไว้อยู
4: ่ใช่คือหรือว่าพยายามเอาเป็นเพลงคิดวัยเด็กมาอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ที่เมื่อฟังน้องไลฟ์ตอนเย็นน่ะก็คือถ้าเป็นเพลย์ลิสต์แบบว่าคนที่น้องชอบตอนเด็กๆอย่างเช่นแบบแนวกามีอะไรเงี้ยน่าจะกรี๊ดอยู่เนาะหลายๆคน ที่พูดไปหรือแบบแม้กระทั่งน้องว่าอยากเห็นเลิฟเต้นแบบลูกทุ่งอะไรใช่ป่ะ
3: ใช่
0: แบบโจโจไปเลย
3: ใช่เพราะว่าคือเหมือนตัวเขาอ่ะอยากให้คนเห็นเขาในรูปแบบอื่นด้วยเพราะว่าหน้าตาเขาอ่ะมันจะคนจะเห็นแบบน่ารักใครๆก็บอกน่ารักอ
0: ย่างคุณน่ะ
3: ใช่
4: จริงๆหนูลุยมาก
3: คืออยากให้เขาให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยก็จะได้เปลี่ยนภาพเขาไปเลย
0: แล้วเราพี่เลิฟอยากเห็นพี่มิวทำอะไรป่ะที่แบบเขามีสิ่งเนี้ยแต่คนไม่เคยเห็นเลย
4: คือเขาเป็นสาวเหนือเป็นแบบเจ้าเหนืออะไรอย่างเงี้ยเขาม
2: ี
4: แบบมีความแบบเขาได้ไหมละไม้ไม่ใช่อะไรล่ะ
3: อ่อนช้อย
4: อ่อนช้อย
0: มันนอนน้อยอะไรพวกเนี้ยมันเลยนึกคำไม่ได้ออก
3: ของกองเป็นการ
2: เรียกให้หนูเอง
4: หน
2: ูค่อยๆพูดมา
4: อ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยรำไม้หรืออะไรเงี้ย
0: ถวายจะอะไรแบบเสียงเทียนอะไรเงี้ยเนา
3: ะก็ต้อง
0: เอ้ยอะไรอะเอ้ยหลุดเหรอ
4: ไม่หลุดไม่มีอะไรที่หลุดเลยสักอย่าง
2: โอเค
3: หนูบอกเลยว่าอันเนี้ยคือแค่ธีมเฉย
4: ๆ
3: แต่ไส้ในคือพี่จะแบบมันลิงก์ยังไงนะพี่จะไปไหน
0: โอเคเดี๋ยวไส้ในเราไปลุ้นแปลว่าตอนนี้คือวางไว้ครบทุกอย่างแล้วหรอ
3: เกือบ
0: ยัง
4: เกือบค่ะเมื่อกี้ก็ก่อนขึ้นมาอีเอ็มก็ประชุมกันมาก่อน
0: เกสมีเกสต่างชาติไหม
2: โอ้โหยิงคำถามนี้เลยเหรออ
3: ันนี้เมิร์ฟนี่ว่าต่างชาติไหมคะ
0: ไม่ถือไม่ต่าง
3: เมิร์ฟ
0: ชาติไหนดีแล้วมันจะมีแบบซีนครอบครัวไหม
4: มีมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าที่เราคุยกันมามันแบบว้าวแบบ
3: ไม่เคยทำ
4: ไม่เคยเห็นใหม
0: ่
4: ใช่
2: อันนี้น่า
0: ก็คือเมิร์ฟจะแลบลิ้นแบบกวาดลิ้นแลบลิ้น
3: ท
0: ั้งป
3: ากจะเป็นครั้งแรกอาจจะเก็บลิ้น
2: มีปัญหากับหลานนะเรามันมีปัญหากับหลาน
0: มันน่าแกล้งอ่ะลิ้น
2: ม
0: ัน
2: น่าแกล้ง
0: มันน่าแกล้ง
2: ใช่ใช่เขาน่าแกล้ง
3: ถ้าเขาทำเป็นแผ่นน่าจะแอบดึงกันเนาะ
0: จริง
2: ย้อนเวลา
0: คือเพื่อนพี่จะดึงคนแรกเลย
2: เอออ
0: ยากให้เป็นแฟนที่ไปแต่งตัวแบบไหนมีเดรสโค้ดป่ะ
3: อยากให้เป็นสีสันสดใสอยู่นะดี
4: ใช่เดี๋ยวแปะเดี๋ยวขอไปทำกันบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวแปะ
2: ใน
4: ใช่เดี๋ยวแปะในสโคตให้มีความแบบเราแต่งตัวคล้ายๆกันอยู
0: ่
4: เวลาแบบมาถ่ายรูปด้วยกันเนี้ยมันจะได้แบบเอ้ยเหมือนมาพร้อมกัน
3: ติดกิ๊ตเตอร์ไหม
2: อุ้ยก็ดีนะ
4: ก็น่าสนใจเดี๋ยว
3: เผื่อบางคนแบบว่าชี้อายไม่กล้าแต่งแรงไง
2: ก็แบบ
4: สติ๊กเกอร์แทน
2: ก็น่ารัก
3: แต่ว่าตาสีฟ้านะ
2: โอ้โหลูก
0: มิวไม่ใช่ทุกคนจะรอดนะลูก
2: กำลังจะพูดคำนี้เลยยุคพวกพี่อะตาสีฟ้าจริงตาสีฟ้าปากสีม่วงยุคพวก
3: กันค่ะ
0: ไม่ขนาดนั้นหรอกลูกโอเคใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟเมิร์ฟ
3: นี่
4: เ
0: ลิฟ
4: หรอ
0: ทั้งคู่เลยสลับก
3: ัน ก็เลิฟทำเหมือนนะ
0: สอง
4: อ
0: ๋
4: อโอเคเราต้องวอร์มเสียงด้วยประโยค
3: แล้
4: วว่าจะมาอะไรนะ
3: ว่
4: าจะมาแจกจุ๊บเหี่ยวตบใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟพิมซื้อเข้าฮาวส์แฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอล
3: ล์อย่าลืมกดบัตรด้วยนะวันที่13กันยายนนี้10โมงที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์แล้วเมิร์ฟก็จะแบบเอ้ยมีอีกวันหนึ่ง14ที่สามารถกดได้ทุกช่องทางเลยยายๆอย่าลืมมากดกันนะหรือถ้าใครไม่ได้มามีจุ๊บเหมียวไม่ใช่จุ๊บเหมียวหมายถึงว่ามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจอกันนะจุ๊บเหมียว
2: ดีป่ะตอนแรกเขาเหมือนไม่อยากทำนะ
4: แต่ยาวกันเล
2: ยยาวมากแล้วทำจริงจังเหมือนจริงจังเก็บทุกรายละเอียดด้วยนะ
4: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
3: ว่าจะน่าเสียงลูน่าไอ้เลยนะลูน่าไปก็เลยแบบ
4: ว่าอะไรกินลูกเชลล่ามาไหม
2: น้องใหญ่จ้าน้องใหญ่จ้าอย่าลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ
4: ่เป็นเวลา
2: และชาบอกมาติดด้วย
4: ไอ้นี่ไม่กินผักชี
2: ไม่ได้
0: แกนี้รสเคมีดีจริงๆจบเรื่องแฟนคอนถามเรื่องซีรีส์ที่เราจะได้ดูกันเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ
4: ก็คิดว่านะคะเร็วๆนี
0: ้ตอนนี้คิว6
4: คิว9
0: คิว9แล้วเหรอ
3: 9
0: ประมาณปีนี้ไหมคะ
3: ต้องดูเพราะว่าเหมือนตอนนี้เขาปล่อยซีรีส์เยอะแล้วเขาต้องคอยเรียง
4: ต้องดูสล็อตอีกทีก็ยังไม่อยากรับปากแต่ว่าแบบคิดว่าอยากได้ดูแบบเร็วๆที่สุดก็พวกเราก็จะตั้งใจแบบถ่าย ให้ดีที่สุดเร็วที่สุด
2: เห็นบอกว่าบทบาทค่อนข้างจะแปลกใหม่จากที่เคยทำใช่ไหมคะ
3: สนุกสนุก
2: เป็นยังไงบ้างอ่ะการแบบพลิกบทบาทนี่นั่น
4: โรแมนติกดราม่า
2: เฮ้ย
4: ใช
2: ่คือยากดิยากไหม
4: ยากยากมากคือตอนแรกอ่ะเลยพูดว่าเลยอยากเล่นดราม่า
0: เป็นไงล่ะ
3: สามได้เลยร้องอยู่อย่างนั้น
0: ร้องอยู่อย่างนั้นน่ะ
4: ใช่ก็แบบก็ยากแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันก็ดีที่การที่เราได้ไปเจอจุดที่แบบดีที่สุดของตัวละครมันทำให้คิวต่อไปมันแบบเข้าใจตัวละครง่ายใช่ค่ะ
2: อืมโอเคร
0: อนะ
4: ใช่แล้วแบบเต้นบัลเล่ต์อีกคือ
3: ใช่ขอเล่นบัลเล่ต์มันได้มั้ย
2: น้องเคยเรียนบัลเล่ต์มาก่อนปะ
4: 20ปีที่แล้ว
3: ตอนเด็ก
4: ๆเด็กๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่าโชคดีมากๆเพราะว่าพี่กระแตเป็นผู้จัดเป็นครูสอนบัลเล่ต์เลยตอนเด็กๆด้วยรู้สึกว่าโลกมันกลมมากๆ
2: เนี่ย
4: ใช่
2: โอ้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าน้องพลิกบทบาทด้วยเป็นโรแมนติกดราม่าด้วยแล้วก็จะได้เห็นน้องเต้นบัลลี่ตะบัลเล่
0: บ
2: ั
0: ลเล่ค่ะบัลเล่ค่ะคุณนะ
4: แล้วจริงจังเจมิวเขาเล่นเป็นแฝดสองตัว
2: ใช่แล้วก็ใส่ต่างกันเลยใช่ป่ะ
3: ใช่แล้วหนูคุยกับตัวเองทั้งวันมีครั้งนึงอ่ะคุยกับตัวเองทั้งวันเลย
4: ใช
2: ่โอ้เพราะว่ามันต้องถ่ายเป็น2ตัวเนาะสลับด้านไปสลับด้านมา
3: ใช่คือหนูมีวันนึงอะที่แบบบทเยอะๆหนูอุตส่าห์ดีใจว่าเอ้ยเดียพูดน้อยมากแต่อีกคนคือดีมที่ต้องพูดบทยาว
0: คนเดียวกัน
3: ใช่คนเดียวกันหนูตอนดูเบรกดาวน์หนูแบบอุ๊ยฉันได้พักแล้วดีใจ ไม่ได้ดูว่ามีดีมด้วย มีเดียวกัน
2: ดีใจเก
3: อร์แต่สนุกดีค่ะหนูรู้สึกว่าหนูชอบตัวละครดี
2: ม
3: ว่าถ้าเมนหลักก็คือเดียอยู่แล้ว
2: อือแต่ก็ท้าทายทั้งคู่เหมือนกันเนาะคนละแบบก็ดูน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นติดตามกันก็แล้วกันนะคะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าชื่อเกมน็อกน็อกมิวเลิฟโอเพนฮาร์ดนะคะเราจะมีบ้านนี่หลังนี้เดี๋ยวให้น้องถือเลยนะคะซึ่งมันจะประกอบไปด้วย6ห้องแต่ละห้องจะมีภารกิจนะคะชั้นบนจะเป็นภารกิจลับชั้นล่างจะเป็นภารกิจรักเลือกมาเลยน้องอยากเล่นบ้านหลังห้องไหนก่อน
3: เล่นคู่เหรอคะ
0: เล่นด้วยกันนะคะเดี๋ยวแต่ว่า6อันนี้6ห้องน้องเลือกมาเลยว่าน้องอยากเล่นห้อง
3: ไหนซ้ายดีไป
2: ไม่เป็นไรลูก
0: เปิดขึ้นมาเลย และห้องนี้คือภารกิจลับ3นะคะห้องนอนค่ะคุณจะต้องส่งเมิร์ฟเข้านอนแล้วถึงคราวที่มิวเลิฟต้องส่งกันเข้านอนด้วย1เพลงจะร้องเพลงอะไรดีส่งลูกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพวกคุณเนี่ยจะต้องส่งกันเข้านอนด้วยสัก1บทเพลง
3: วีอาร์ซานตัวมาจะตื่นมาตื่นมาเต้นมา
2: ตื่นมาเต้นแน่นอน
4: เริ่มนึกถึงเพลง Green Tea Honey คือมันแบบจะตื่นนอนก็สดใสจะนอนก็รู้สึกฝันดีอะไรอย่างเงี้ย
2: มีวะคะ
3: ของหนูชื่อเพลงไม่ออกอะ
2: อยู่ไม่ไหว
3: หนูว่าเมิร์ฟอาจจะหลับเพราะว่ารำคาญเสียงนี
2: ้อ๋อ
3: ไ
2: หมเริ่มมาสักหนึ่งเพลงเอาเพลงอะไรดี
3: เอาเพลงชื่ออะไรนะเพลง
2: ทำมันก็ได้เดี๋ยวช่วยกันหา
3: ไม่รู้มันจะมันคิดแบบฉันแบบไหนแบบที่ฉันแน่ใจเพลงของ 23.5 องศาเฮโลเอียงอะค่ะคือมันเป็นเพลงที่แบบรู้สึกว่าอาจจะเศร้าแต่มูดมันแบบไม่ได้ขนาดนั้น
2: ทำสักนิดได้ไหม
3: เพลง
2: เดี๋ยวให้พี่เบิร์ดช่วยเปิดเนื้อเพลงให้น้อง
3: ชื่อเพลงอันนี้เนี่ยดาวหมุนค่ะ
2: ดาวหมุนดาวหมุนมาทำสักนิด
3: อันนี้ไว้ตรงที่พี่ก็ได้อ่ะหนูต้องลองด้วยล่ะค่ะ
2: นิดนึงนิดเดียว
4: ใช่ลูก
3: ไม่เคยรู้ว่าเธอเป็นคิดกับฉันแบบไหนแต่ที่ฉันแน่ใจคือฉันรักเธอเสมอได้แต่คิดไปไกลเก็บคำว่ารักเอาไว้คือท่อนนี้หนูจำไม่ได้แค่หวังว่าสักวันจะกล้าพูดมันกับเธอ
2: โอเค
3: จะติดท่อนนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: แต่มันเป็นเพลงที่แบบว่าฟังสบายก็เหมาะ
3: เนื้อ
2: ระบายเหมือนกันเน
4: า
2: ะ
4: ดีใช่
2: พี่เลิฟแบบเพลงเมื่อกี้สักหนึ่งท่อนได้ไหม
4: เทียนฮันนี
3: ่ต้องท่อนหกปะ
4: Be my green
2: Be
5: Be my green อยู่ไหนล่ะ
6: เล่น
5: Be my, be my green tea in the morning. Be my light sugar honey. You just so great. I wonder, girl, I wonder why you love me. It's so lovely, can't complain. One day I give you my name. If you doubt, if you doubt.
2: อ๋อ อืม กลับไปฟังเพลงอีกบ้างดีกว่า
0: น่าร
2: ัก
0: มาก
2: หวานไปห้องต่อไปเลยค่ะ
3: ห้องต่อไปห้องกลางดีกว่าห้องนอนเหมือนกันเหรอคะ
6: ห้องนอนเมิร์ฟแน่เลย
2: อันนี้เป็นภารกิจลับ2นะคะห้องเบบี้ขอวิธีการส่งเมิร์ฟเข้านอนของแต่ละคนลองแสดง POV ว่าแต่ละคนจะส่งเมิร์ฟเข้านอนยังไง
6: ถ้าเป็นเลิฟใช่ไหมคะเลิฟก็คง
5: พาขึ้นเตียงแล้วก็ปิดไฟแล้วก็กลับห้องนี้แล้วก็ดูลูกจากกล้องวงจรปิดให้จัดการตัวเอง
2: นอนเองแล้วพูดอะไรกับเขาหน่อยได้
5: Good night.
2: Good night แค่นี้สั้นๆโอเค
3: จริงเหรอ
2: โหผิดกรีดโผล่นะลูกผิดโผล่พี่มิวว่าไงดีอ่ะ
3: Good night เหรอไม่คือนึกกำลังนึกภาพอยู่แบบว่า
5: ไม่มันแบบว่ามันเป็นการฝึกว่าเราต้องนอนได้ด้วยตัวเอง
3: เข้าใจได้แต่ฉันกลัวตอนที่มองกล้องวงจรนี่แหละถ้ามองไม่หลับทำไงอ่ะ
2: จ้องกล้องตัวเองเรานอนไม่หลับแทนทีนี้
3: ใช่
2: อ่ะพี่มิวล่ะจะส่งลูกเข้านอนยังไงคะ
3: หนูจะบอกว่าเมิร์ฟถ้าหนูนอนไวนะพรุ่งนี้เช้ามิจะพาไปกินของอร่อย
5: สปอย
3: เพราะว่ามันก็คือการฝึกด้วย
2: สักพักดูกล้องเมิร์ฟอยู่ที่ตู้เย็นแล้ว ไม่รอแล้ว
3: เดี๋ยวไม่รอมีแล้ว
2: โอเคอ่ะไปที่ห้องต่อไปเลยค
3: ่
2: ะ
3: น้องแป๊บนึง
2: ห้องนี้จะเป็นภารกิจรักนะคะหากคุณเปิดมาเจอห้องนี้นี่คือห้องทำงานสมมุติว่ามิวกำลังนั่งทำงานเหนื่อยๆเลิฟจะเข้าไปนวดมิวให้หายเมื่อยยังไงให้ชื่นใจที่สุด
3: เมิร์ฟจะน
2: วดเลิฟมิวกับเลิฟ
3: อ๋อมิวกับเลิฟ
2: แน่ใจเมิร์ฟหลับแล้วลูก
6: ปลาไหล
2: เมิร์ฟไม่มีนิ้วก้อยมีคนมิวบอกว่าเมิร์ฟไม่มีนิ้วก้อย
3: เฮ้ยอย่าบูจี้น้องนะ
2: จี้น้อง
3: เดี๋ยวให้เมิร์ฟฟาดหางซะเลย
6: เลิฟน่าจะนวด
2: คอปลาไหล
6: คอปลาไหล
3: ไม่ถึงว่าเราเลิฟ
2: ออฟฟิศซินโดรมปะเนี่ย
3: มีสิทธิ์ไหมครับ
2: น่าจะเป็นหนูเอออ๋อโอเคไม่อย่าคิดว่าจะมีโรแมนติกอะไรคอบาลัยเท่านั้น
6: คอบาลัย
2: คือลงศอกไปเลยเมื่อกี้การแสดงความรักที่ดีที่สุด
6: ใช่พี
2: ่มันที่สุดแล้วนะ
6: จริง
2: แล้วมันต้องแบบศอกแหลม
6: รีด
2: เส้นปื๊ดเข้าไปอย่างงี
6: ้ใช่
2: กรีดไหมไหวปะ
3: ไม่เหลือ
6: แต่ว่าเวลาอยู่กองอะไรเงี้ยก็แบบมีพี่ทีมงานอะไรเงี้ยพี่มิวก็จะให้ช่วยนวดให้ก็แบบรีดโดนเส้นเลย
3: แต่หนูนั่งอย่างเงี้ย
2: ส่วนใหญ่หนูปวดตรงไหนเยอะสุด
3: ข้อบ่าไหล่ค่ะจริงๆหนูตึงทั้งตัวแบบว่ายึดหมดเลยอันนี้พูดจริงๆหนูไปพิลาทิสหมอเขาเรียกว่าหมอไม่ใช่หมอครูเขาก็แบบหนักนะเราอะ
2: หนักเลยใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นยัง
3: ก็พยายามไปค่ะเพราะว่าบางทีจริงๆเราควรยืดทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราขี้เกียจไง
2: มันยากเนาะเดี๋ยวยืดเองก็เจ็บเจ็บแล้วก็เลิก
3: ใช่เจ็บแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นสมมติว่าจะถึงเท้าแล
2: ้
3: วไม่ถึงสักที
2: มือแบบมีเป็นไหมแบบว่าเวลาจับมือถืออ
6: ยู่ล็อกอะไรเง
2: ี้ยเซนเซอร์อะไรเงี้ยเป็น
3: ตอนนี้หนูมีตรงข้อมือละวันก่อนหนูไปตีแบดมาแล้วเหมือนมันไม่มีแรงแล้วมีน้องเขาพูดว่าพี่ต้องกินโปรตีนเยอะๆนะคะอย่างเงี้ย
2: ประเด็นไม่ได้เกี่ยวกับ
3: เรื่องของเกี่ยวกับโปรตีน
2: ประเด็นคือโปรตีน
3: ใช่แล้วเขาเป็นเด็กอินเตอร์ตอนแรกหนูไม่ได้ยินหนูนึกว่าเขาพูดภาษาไทยหนูว่าอะไรนะโปรตีนกับพี่โปรตีนเอ็นดูมาก
2: เพราะฉะนั้นเราต้องกินโปรตีนโอเคเอาคำถามว่าอะไรนะให้นวดให้แบบว่านวดไง
6: อ๋อสลับกันไหมต้องสลับกันได้ปะ
2: ไม่ต้อง
6: โอเค
2: ต้องใช่ปะเฮ้ยแต่เวลาเหลือเมื่อกี้บอกว่านวดฝ่ามือให้หน่อยได้ปะ
3: หนูเหรอ
2: ไม่ให้พี่เลิฟนวด
3: ให้น้องเลิฟนวดเป็นไหม
2: นวดฝ่ามือให้หน่อย
3: คือหนูถ้าปกติพี่จะนวดอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ทำอย่างงี
2: ้
3: ปวดไหมดีป่ะหรือว่า
2: ตรงนั้นน่ะคือที่สุดละ
6: จริง
3: อืม
2: หรอภาษารักเริ่มรู้สึกอะไรป่ะ
3: มันแล้วแต่คนไง
2: ม
3: ัน
2: ต
3: ้
2: องเจ็บใช่
6: มัน
2: ต้อง
6: ค
2: าย
6: ถึงจะถึง
3: หนูชอบนวดตัวเองอ่ะ
2: เหมือนกัน
3: ชอบนวดตัวเอง
2: ให้มันแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะ
3: มันแล้วแต่คนด้วยมั้ง
5: ปกติเวลาหนูไปแบบคุณป้ารันแล้วเขาจะแบบดึง
2: คอใช่ป่ะ
5: ใช่แล้วก็ดัดแล้วก็แบบนวดแขนซะมากกว่า
2: ลองไปให้คุณป้าที่เขาใช้แบบเหมือนไม้อ่ะ
3: กด
2: อ่ะโอ้ไม้ไม่ไหวอ่ะไม้
6: ปวด
2: หน
6: ัก
2: เกิน
0: เอออ่ะพูดแล้วก็จะกำนวดตัวเองเลย
2: เหนื่อยเฉยเข้าสู่สปากันแล้วนะคะตอนนี
0: ้โอเคไปห้องต่อไปเลยค่ะยังเหลืออีก3ห้องเน
7: า
0: ะ
7: ห้องนี
2: ้น้องบอก3ห้องเลยเหรอคะ
7: อุ๊ยอันนี้น่ารักอ่ะ
0: และห้องนี้นะคะเป็นภารกิจรักนะคะอันนี้คือห้องเลี้ยงน้องหมาน้องแมวง่ายๆเลยให้ทำท่าจุ๊บบ็อกแบ็กกับจุ๊บเหมียวอ่อนๆใส่กันละกัน
3: จุ๊บบ็อกแบ็ก
4: ใส่จุ๊บบ็อกแบ็ก
3: พี่จุ๊บบ็อกแบ็กจุ๊บ
0: ทำใส่กัน
8: บ็อกแบ็กติดต่อบ็อกแบ็ก
3: หรือ
0: ขออีกทีนึงทำใส่กันแบบ okay. ให้กล้อง
4: okay.
0: 1 2 3โอ้ย
2: สวยก็จ
0: ะน่ารักเป็นฟิลเด็กสาวอ่ะ
2: เด็กสาวแบบว่าไฮสคูลแบบว่า
3: ขอบคุณนะคะ
0: ดรามเมเยอร์กับ
2: พี่เพิ่งคุยกันตอนหนูนั่งกันอยู่แบบเขาเหมือนแบบรุ่นพี่ดาวโรงเรียนสม
0: ั
2: ยเราเด็กๆอ่ะ
0: จริง
2: เ
0: ป็นแก๊งแบบคนสวยอ่ะ
2: จริงโอเคไปกันต่อ
3: เดี๋ยวจะยังไงไปบ้างคนน
2: ี้เลือกอันไหนต่อดีลูกเหลืออีกสอง
3: คนWalk-in
2: Walk-in Closet ภารกิจลับที่1นะคะให้แต่งตัวตุ๊กตากระดาษให้อีกฝ่ายรอบ1ว่ายน้ำนะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ก็คือแจกไปเลยใช่ไหมคะพี่เบิร์ดอ่ะคนละตัวไปเลยครับ
3: ไม่น่ารัก
0: นี่ตุ๊กตากระดาษอ่ะเริ่มที่ชุดว่ายน้ำก
2: ่
0: อน
2: อันนี้ก็เป็นพร็อพของน้อง
0: เฮ้ยคิวอ่ะชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะ
2: ฉันรู้เลยว่าจะเลือกอะไรกันชุดว่ายน้ำจะเลือกอะไรดี
0: เออสมมุติว่าคนในมือคืออีกฝ่าย
2: เออ
0: เราจะแต่ง
2: กันละกัน
0: ยังไง
3: อ๋อฝ่ายอีกฝ่ายนึงเหรอคะ
0: ใช่ไอ้เงี้ยเลิกก็ถือของเป็นพี่มิวอยู
2: ่คว้าแล้ว
4: เออเอานี
2: ้เออปิดหน้าด้วย3
0: ปิดหน้าเลยหรอแดดมันร้อนหรอหรือว่ายังไง
2: โหลูกเออ
3: คือเราจริงจังมาก
0: และ5 4
2: เฮ้ยดีๆก็เพิ่มเวลาน้องงง
0: 2 1ขอโชว์ชุดว่ายน้ำค่ะ
2: เฮ้ยแบบคิ้วแบบสั่นเดี๋ยวดูซิว่าพี่เขาเลือกอะไรให้เรา
0: ทำไมตัวใหญ่มากเลยอ่ะ
2: พี่เขาหวงแหละแกเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนชุดเดินเข้าโรงงานนิวเคลียร์ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำ
0: น้ำปิดหมดเลยอ่ะ
2: หมดเลยท
4: ุ
2: กอ
4: ัน อันนี้พี่มิวจะเป็นฟิลแบบว่าคือปกติเขาจะแบบไม่ค่อยใส่อะไรที่มันฟิลทะเลเปิดๆอะไรเงี้ยก็เลยจับใส่เลยละกัน
0: เอออ
3: ย่าให้พี่ได้เปิดนะ
0: นี่นะ
2: นี่นะ
0: นี่แหละแบบพี่มิวแบบภายใต้การแต่งตัวนี้เบื้องหลังเป็นยังไงคะแนวคิด
3: ต้องพูดก่อนว่าระหว่างดีกลัวเขาผิวไหม
0: ้
3: ใช่หนูปิดถึงปากคิดดู
2: เออจริงปิดตาเพิ่มให้อีกนั่นน่ะ
0: คือไม่ต้องหายใจแล้วอย่าง
3: นั้นแต่ช่วงนี้มันเคยเห็นเขาโพสแบบว่าเซ็กซี่อยากเห็นเขาแบบมิดชิดบ้างข้อเต่าลงทะเล
2: เออก็นี่ก็แบบเป็นชุดที่คล่องตัว
3: ถูก
2: พวกแบบเปลือกหอยจะได้ไม่บาง
3: ไม่มีทางกัด
2: แต่ว่าขา
0: คอมเมนต์บอกว่าพี่มิวจะดำน้ำหร
2: อโอเคไปต่อที่รอบที่2นะคะจะเป็นอันนี้เหมือนประกวด MUT เหมือนกันนะ
0: อันนี้มอบค่ะ
2: รอบที่2จะเป็นชุดราตร
0: ีถอดลูก
4: อ๋อถอด
0: ได้มั้ย
2: ถอดได้
0: อยู่
2: ฉีกได้เลยลูกฉีกได
4: ้รอบ2ชุดราตรี
0: รอบชุดราตรีพีริมสมมุติว่าต้องไปออกงานคู่กัน
3: เออนะ
4: พี่มิวใส่อะไร
3: ล่ะชุดเดิมดูทูบีไม่มิดอ่ะ
0: เดี๋ยวไม่ใช่มิวแบบว่าปิดมาถึงปากนะ
3: จริงอันนี้ใส่กลับด้านบ้างอะ
2: ได้หมดมิวทำได้หมด
4: นี่
3: คุมโทน
0: ถ้าพร้อมแล้ว
3: ตาเป็นอันนี้ปิดไม่ได้
0: ได้ไหม
2: เอ้ย
3: ปิดไม่ได้
0: ต้องจริงก็ยัง
3: หนูขอโอกาสหนูขอโอกาส
2: ขอโอกาสให้โอกาส
0: ไม่ต้องมีโอกาสหรอกอันนี้แหละ
2: เอออ่ะโอเคไม่ต้องมีโอกาส
0: มือกึงไว้ก็ได้ลูกอ่ะ1 2 3โชว์ค่ะ
2: อ๋อ
0: เฮ้ยแดงไหน
4: กลัวไซส์อันนี้เป็นไซส์ไม่ได้นึง
0: เอออันนั้นมันมีส่วนออกค่ะอุ๊ยตายแล้ว
3: ต้องปิดไว้พี่เข้าใจหรือยัง
2: ทำไม
0: อันนั้นเป็นของให้พี่มิวอธิบายก่อนทำไมหนูเลือกชุดนี้
3: ปกติน้องเลิฟเขาจะเป็นคนที่ชอบสีชมพูเวลาออกงานก็จะมีสีแดงบ้างสีขาวบ้างสีดำบ้างแต่ยังไม่เคยเห็นสีแบบนี
0: ้
3: เพราะว่าผิวขาวๆเขาน่าจะใส่แล้วสวย
2: จริงสีน้ำเงินนี่สิ่งอี้ใส่ขาว
3: ใช่เป็นตัวแม
2: ่เออตัวแม
3: ่แม่เดินออกมา
2: ปังๆแต่ชุดเราชุดแดงนะ
3: ฟูเถิน
4: ปังๆนะตัวแม่กว่าเนี
3: ่
4: ย
3: แม่แต่อย่าลืมนะ
4: แดงนิด
3: เรามีสีดำด้วย
2: อ๋อตัวสีดำเป็นข้างในก็คือจะไม่ถอดไม่ยอมเลยไม่เผยผิวบ้าบอใครจะใส่บอดี้สูทไปงานราตรี
4: เทรนด์ใหม่ๆพี่มิวเขาอาจจะเป็นคนนำเทรนด
2: ์ชุดแดงไหน
3: ไม่มีใครตาม
2: แล้วนั้นก็บอดี้สูทขาว
3: บอดี้สู
2: ทเฮ้ยดูเป็นนักสเก็ตอะ
4: ไอสเก็ต
2: เออแต่ว่ายังยืนเป็นไ
3: ปไป
2: โอเคไปกันต่อที่รอบที่สามชุดแต่งงาน
0: เฮ้ยน่ารักมาก
2: ฉีกได้ลูกฉีกเลยไม่ต้องรักษามันใช้ครั้งเดียว
0: อันนี้ชุดแต่งงานค่ะเลือกเลยเลือกสั่นตามใจคุณ
3: ไปแล้วอุ๊ยสีนี้น่ารัก
2: มันเราแบบคุกกิ๊กตลอดเวลาเลยพี่มิวคุกกิ๊กตลอดเวลาน
3: ี่ถ้าหนูถ้าไม่ไลฟ์จิไม่ไลฟ์สดนั้นหนูจะหนักกว่านี้อีก
2: แล้วหนูเกิดทันเล่นอันตุ๊กตากระดาษปะ
3: หนูทันนะคะชอบมากเมื่อก่อนอันละ3บาทเอง
2: เฮ้ยหนูเกิดพอสอนอะไรเนี่ยเอาดี
3: ๆไอพี่ลองเดาดูเดาแบบไม่ต้องกลัวว่าหนูจะโกรธ
2: หนูก็254อยู่แล้ว
4: เออ4ขึ้นอยู่แล้ว
2: 41ป่ะ
4: เวอร
2: ์541ไม่41
4: 38หรอ
3: 39ค่ะ
2: 39
4: จริ
2: งป่ะหนูยังเป็น253หรอ
3: ใช่เขาเสยังว่าเราใกล้เคียง
2: ไม่ใกล้ลูกแต่ก็คุ้นว่าแบบเออ3แล้วเพราะว่าเคยเห็นน้องหน้าลิฟต์ไงที่แบบแฟนคลับมาแลบลิฟต์ให้
3: 3ค่ะ
2: 2539อ่ะมารอบชุดแต่งงานค่ะ
4: จริงและใส่เองอันเน
3: ี้
4: ย
3: จริงพี่ไม่เข้าสีนี
4: ้ค่ะ
3: ชุดนี้น่ารักมาก
2: อุ้ยน่ารัก
3: คือนึกภาพออกเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาทำสีผมอ่อนใช่ไหมอันนี้สามารถใส่บอดี้สูทสีขาวได้อยู
2: ่ยังจะใส่นะแต่อันนั้นก็เหมาะกับเขานะเหมาะกับพี่มิวนะเลือกที่น้องเลือกอ่ะ
4: ใช่คือพี่มิวว่าเขาก็ไม่ได้ชอบสีผิวขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความสีผิวอยู่
2: อันนี้ก็มีความพีชไง
4: พีชเออเป็นพีชละกัน
2: เออ
4: แบบจับเขาใส่บ้าง
3: ชอบมาก
2: เราเลิศนะแต่งงานไม่ใส่รองเท้ากันทั้งคู่เลยนะ
3: ไม่อันนี้
2: ความมีเวอร
3: ์
2: ชอบมี
3: ความมี
2: เรามีเอ้ยเรามีนี่เรามีรองเท้าเลย
4: นี่หรอ
0: มีป่ะรองเท้ามีป่ะไม่มีทำไม่ทันนะขอโทษดิ
2: เป็นความพวกเธอนั่นแหละความผิดพวกเธอให้น้องเป็นพี่ปามี่ขึ้นไป
3: ลองแล้วลองสไลด์ให้สั้นยาวลงยาวอีกนิดไหมโป๊ะป่ะไม่จะโป๊ะป่ะเนี่ย
0: ไม่รู้น้องจะเอามาปิดเท้าให
3: ้โ
2: ป๊ะน่ากลัวกว่าเดิม
3: ใส่สองชั้น
2: ช่างมาเถอะนะพวกพี่ผิดเองไปห้องสุดท้ายกันเถอะ
4: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ข้างสุดท้ายน่าจะขวาสุดครับ
2: โอเค
4: ขอบคุณค่ะ
2: ข้างล่าง
4: ครับ
3: เรื่องนี้น่ารัก
2: ห้องสุดท้ายเป็นภารกิจรัก1นะคะหากเปิดมาเจอห้องนี้คือห้องนั่งเล่นให้นั่งซบไหล่กันสมมติว่ากำลังดูหนังผีตอนตีสาม
3: โอ้โห
2: นั่งซบไหล่ก็ดูว่าจะให้ทำอะไรให้ดูหนังผีตอนตีสาม
0: โ
2: อ
3: ้ไม่อยากรู้อะอย่างน้องเลิฟชอบดูหนังผีเขาจะรีแอคยังไงถ้าปกติอยู่บ้าน
2: ชอบป่ะชอบใช่ป่ะ
0: ชอบเป็นผีแนวไหนอะแบบจัมส์แกร์หรือว่าแบบจิตน่ากลัวเนาะหรือตัวที่มันไปติดเพดานอะ
4: หนูคือซีซั่นแรกคือที่สุด
2: มันคืออีนี่ปะ
4: ใช่ที่เหมือน
0: ผีเข้าอะเธอ
4: ใช่ที่ผีเข้าแล้วตัวลอยอะ
2: ผีพิลาทิส
3: มี
2: ตัวที่ใส่ชุดสีแดงอะพี่ชอบมาก
3: พี่บ้านหนูตุ๊กตาเยอะมากเลยนะ
2: ที่ผมสั้นอันเน
4: ี้
2: ย
4: โอ้แต่ก่อนต้องกลัวเนาะเด็กแบบยุคเรา
2: แบบ
4: อันเด็กๆเลยอะตอนเลิฟจำได้ว่าเลิฟอะเรียนพิเศษเสร็จปุ๊บก็ไปดูกับพี่ติวเตอร์เลยเราก็แบบเหมือนโรงมันเต็มทั้งโรงแล้วเราก็นั่งดูแถวหน้าสุด
2: แบบคือใจมันต้องรักมากนะการซื้อตั๋วหนังแถวหน้าสุดอะมันต้อง
0: อยากแบบเก็บไปฝันปะ
4: ไม่นะ
2: เฮ้ยจิตดีมากเลยอ่ะเออพวกพี่คือไม่ได้เลยดูหนังผีคือนอนไม่ได
3: ้นูหลอนอาทิตย์นึงเลย
0: ดูแล้วผ่อนคลายอ่ะบำบัด
4: ไม่คือจริงๆอ่ะก็ปิดบ้าง
2: ถ้าอย่างนั้น
4: แต่ว่ารู้สึกว่า
2: ลองจำลองตามสถานการณ์เลยอ่ะลองจำลองตามสถานการณ
3: ์เอาความจริง
2: สมมติว่าดูคอนเจอริ่ง
4: แล้วว่าก็จะดูอย่างนี
3: ้หนู
4: คือดูนะคือแบบแต่ดูอ
2: ่
4: ะ
2: ใช่อ๋อแล้วต้องมีซบไหล่หน่อยไหมปกติก็ไม่ช่วยทำให้หน่อยมัน
0: ไม่อยู่ในโจทย์ไง
2: ขอตรงตรงพี่ขอตรงๆเลยลูก
0: ช่วยสานฝาหน่อย
4: ไม่ได้มาว่าดูพี่มิวแล้วเป็นคนสม
2: ม
4: ติ
2: ว่าพี่มิวไม่ดูพี่มิวเพราะพี่มิวดูน่ากลัวกว่าน่าจะกลัวกว่า
9: เฮ้ยน่ากลัวจังเลย
3: หนูดูอย่างนี้เลยอะดูตามซอกนิ้วตัวเองอะ
2: มันทรมานนะคนไม่ชอบดูหนังต้องนั่งดูหนังผีอะ
3: แต่หนูชอบดูซอมบี้ก็ดูซอมบี้แต่ว่า
2: พี่ก็เป็นผีละทีเหมือนกันเ
3: ออคือมันรู้ไงแล้วมันก็หนุนนั่งคำ
2: เออใช่ใช่มันก็รู้ว่ามันเป็นคนอะเน
3: า
2: ะ
3: แต่เขาเก่งนะหมายถึงว่าเขาเล่นร่างกายเก่งมากชอบ
0: แต่คอนโดริงไม่น่ากลัวจริง
2: จริงคอนโดริงมันคือที่สุดเหมือนกันโอเคนะคะแล้วเกมของเราทั้ง6โจทย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าให้แฟนๆโทรและไม่สิเราต้องโทรหาแฟนๆกัน
0: ใช่ค่ะ
2: เออโอเคเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ
10: EFM Fandom Life
11: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
12: สวัสดีค่ะ
3: มิวนะคะ
13: เลิฟค่ะ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
13: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
1: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวันมี

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: สวัสดีค่ะ
9: มิวนะคะ
8: เลิฟค่ะ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: สุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะให้มิวเลอร์โทรกลับไปหาแฟนๆนะคะวันนี้ขอบคุณก่อนร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะมาเดี๋ยวเราให้น้องช่วยกดเบอร์ให้หน่อยหนอโอเคกดเบอร์ตามนี้เลยค่ะ
12: ระหว่างคนกดเบอร์หนูอยากลองสารฝันด้วยกันกดเอฟเฟคอะไรก็ได้หมดเลยนะ
11: แต่น้องอย่าพูดเบอร์นะ
12: โอ้เด็กยุคแบบยุคคันวิทยุมันต้องอินมากสิ่งเนี้ยสนุกยังสนุกยังจอยยังจอย
11: วะเริ่มละเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะ
12: รับหน่อย
11: คุณวันเดอร
13: ์ค
11: ่
13: ะ
11: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
11: คุณวันเดอร์ทราบไหมคะว่าคุณกำลังคุยกับใครอยู
13: ่ทราบค่ะ
11: ใครเอ่ย
13: พี่มิวกับพี่เลิฟหรือเปล่าคะ
8: ใช่ไหมใช่แล้ว
11: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
11: โอเค
12: ค่ะคุณวันเดอร์มีคำถามอะไรมาถามพี่มิวพี่เลิฟคะ
13: อยากถามว่าเห็นช่วงนี้ทำงานแบบทุกวันเลยอยากรู้วิธีฮิลจะฮิลเอเนอร์จีตัวเองแบบให้กลับมาในแต่ละวัน
8: นอน
9: ถูกอันนี้ถูกต้อง
8: นอนแล้วก็กินฟูลซัพพอร์ตที่แบบส่งมาให้กันคือมันหิวมากๆเลย
11: เหมือนกันไหมคะพี่มิว
9: คะ
11: เหมือนกันไหมคะ
9: หนูขอดได้นอนแล้วก็เติมคาเฟอีนในยามเช้า
11: แล้วหนูกินอะไรอ่ะตอนเช้าม
9: ัทฉะค่ะมัทฉะมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าว
12: คลาสสิกเนาะแค่นี้ทุกอย่างก็หิวได้แล้ว
9: ใช่คืออยากใช้ชีวิตเลยทั้งวัน
11: ค
13: ่
11: ะ
13: เก่งมาก
8: เก่งมาก
12: แล้ววันเดอร์มีอะไรอยากบอกพี่ๆไหมคะ
13: เดี๋ยวบอกว่าทำงานทุกวันพักผ่อนเยอะๆนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ
13: รักษาสุขภาพด้วยนะ
8: เหมือนกันนะครับ
13: ค่ะ
8: ต้องรักษาสุขภาพแล้วก็วอร์มร่างกายมาดีๆเพื่อให้มาเจอพวกเราที่แฟนคอนนะคะ
13: ได้ค่ะ
9: ขอให้บทบาทได้นะจ๊ะ
13: สาธุขอขึ้นสเตจขาวได้ไหมคะ
11: โอเคขอให้โชคดีนะคุณวันเดอร์ขอบคุณนะคะ
13: ขอบคุณค่ะ
11: สวัสดีค่ะสาย2ค่ะคุณแอมนะขอให้คุณแอมได้คุยกับมิวเลิฟนะ
9: ใช่นะ
11: คุณแอมอยู่ไหมคะ คุณแอม
6: คะ
11: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
11: คุณได้โทรไปลงทะเบียนอะไรไว้ที่ไหนบ้างไหมคะ
6: โทรค่ะ
11: อะไรนะคะ
6: โทรค่ะ
11: โทรไปที่ไหนคะ
6: EFM ค่ะ
11: หรอ
14: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
6: วิฮึสวัสดีค่ะ
14: อันนี้เป็นโพมามีหรือว่าเป็นโพเบบีค่ะ
15: วิฮึคุยกันก่อนค่ะพี
11: ่คุณแอมฟังโทรศัพท์ก่อนนะปิดไลน์ก่อนนะ
6: ฮัลโหลได้
11: อยู่กับมิวเลิฟนะเมื่อกี้น้องเลิฟถามว่าเป็นโพอะไรนะ
14: เป็นโพมามีหรือเป็นโพเบบีค่ะ
6: เป็นโพมามีค่ะ
14: โพมามี
11: เตรียมคำถามอะไรมาถามน้องๆคะ
6: เออคือโทษทีค่ะพอดีว่าไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองที่ได
11: ้ถามอะไรก็ได้ถามอะไรก็ได้เร็วๆได้เลย
6: จะถามค่ะว่าพี่มิวพี่เลิฟถ้าเกิดว่ามอบเพลงให้น้องเมิร์ฟได้หนึ่งเพลงอะคะจะเป็นเพลงอะไรคะ
15: ถ้ามอบเพลงให้เมิร์ฟได้หนึ่งเพลงเอาเพลงอะไร
11: ค่าน้ำนมหรืออะไร
15: I am a happy
14: Happy family
11: เพราะอะไรอ่ะ
14: ครอบครัวเราสุขสันต
11: ์
14: สนุกเลยล่ะ
11: แล้วคุณแอมอ่ะถ้ามอบเพลงหนึ่งเพลงให้เมิร์ฟได้คุณแอมมอบเพลงอะไรดี
6: มอบเพลงให้น้องได้ให้หนึ่งเพลงจะเพลงอะไรหรอคะ
11: มีไหมในใจ
6: ไม่แน่ใจว่ามีเพลงประมาณนี้ไหมอะค่ะแต่ว่าผมน่าจะเป็นเพลงประมาณว่าขอบคุณที่เกิดมาแล้วก็เป็นความสดใสให้กับพวกเราทุกคน
11: ก็เดี๋ยวให้แกงส้มแต่งใหม่เลยรับเรื่องรับเรื่องโอเคขอบคุณนะคะคุณแอม
14: ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ
11: สวัสดีค่ะมาสายสุดท้ายค่ะ
15: ชอบคนโทรศัพท์อะ
11: วินเทจไหม
12: แบบพิวใจนะ
11: นี่จริงๆอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะนี่คือเราเช่ามา
12: เรื่องออกมา
15: อันนี้เราเชื่อนะเนี่ย
12: เชื่อเราเล่นลูก
16: ฮัลโหลค่ะ
11: คุณนัท
16: เออสวัสดีค่ะ
12: ลูกหลาน
11: เออคุณนัทอยู่กับมิวเลิฟนะคะ
16: สว
15: ั
16: สด
15: ี
16: ค
15: ่
16: ะ
15: สว
11: ั
15: สด
11: ี
15: ค
11: ่
15: ะ
11: ก็มันยังไงหรอ
12: เตรียมคำถามมาหรือยังนะ
16: โอ้ยเดี๋ยวไปเลยนะคะหัวใจเต้นแรงมาก
11: อ่ะ
16: ฮึบ
11: นำมาคำถามคืออะไรคุณนัท
16: คำถามก็คืออยากจะถามว่าคุณว่าอากาศตอนนี้ฝนตกใช่ไหม
11: คะ
16: อยากจะรู้ว่าถ้าคุณว่าอากาศแบบนี้กับ
11: ถ้าฝนตกอะทำไมนะคุณ
12: อากาศแบบนี้ยังไงนะ
16: ก็คืออยากจะทราบว่ามีเลยว่าช่วงนี้ให้พ่อประกาศอย่างนี้ให้กับแฟนประมาณไหนฝนตกหรือดูหนาวหรือร้อนอย่างเงี้ยค่ะ
15: ถ้าอากาศอย่างนี้อะไรให้แฟนๆนะคะ
12: คิดว่าแฟนๆคือฤดูไหนใช่ไหมคะ
16: บ้านบ้านพี่ขอพ
12: รโอเคได้มาตื่นเต้นอะพี่รวบรวมให้ละคิดว่าแฟนๆของมิวเลิฟคือฤดูไหนฤดูสำหรับเลิฟนะฤดูหนาว
11: ทำไมอ่ะ
14: เวลาเจอแล้วรู้สึกอบอุ่นใจอะไร
12: โอเค
11: มิวล่ะ
15: ข้อหนูมันอาจจะไม่ได้เป็นฤดูแต่อาจจะเป็นแสงแดดที่อบอุ่นในช่วงที่ฝนตกอยู่แล้วมันจะมีลุ้งขึ้นมา
12: เฮ้ยอ่ะลึกทั้งคู
11: ่
12: โอเคไหมคุณแอม
16: นัด
12: เอานัดชื่อนัดโทษทีคุณนัดโอเคโอเคขอบคุณนะคะ
15: ขอบค
12: ุ
15: ณนะคะ
12: ขอบคุณนะคะ
16: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: เสียงอาจจะอู้ๆหน่อยสัญญาณ
12: เนาะชอบมากทุกคนคิดว่าแบบไม่คิดจะเป็นตัวเองเลยอะรู้ว่าแบบว่าน่าจะมีการแข่งขันที่สูงมาก
11: ตื่นเต้นเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องฝากแฟนคอนแล้วแหละฝากหน่อยค่ะ
14: ค่ะก็ฝากแฟนคอนมิวเลิฟด้วยนะคะมิวเลิฟวิมซูเคิลเฮาส์แฟนคอนค่ะวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูนิตฮอลล์ยูเนียนมอลล์ครับ5โมงเป็นต้นไป
15: ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดบัตรนะคะวันที่13กันยายนนี้เวลา10โมงทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะแล้วก็วันที่14นะคะก็จะเปิดให้กดบัตรทุกช่องทางเลยค่ะใครที่ไม่ได้มาก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะอย่าลืมมาเจอกันนะคะ
11: ก็ ขอให้กดบัตรได้นะแล้วก็สุดท้ายพูดถึงกันและกันหน่อยค่ะ6ปีที่เดินทางด้วยกันมา
14: ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจกับทุกๆก้าวของพี่มิวแล้วก็เราที่ทำด้วยกันมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไทมิ่งที่เหมาะสมแล้วที่เราจะจัดแฟนคอนเราได้แบบสะสมประสบการณ์ตั้งแต่แฟนเดย์BB Face BB Con อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันแบบเป็นการไต่ระดับขึ้นมาจนถึงณวันนี้เป็นแบบวันของเราที่เราพร้อมแล้วที่จะได้ทำสิ่งนี้เลยก็รู้สึกดีใจมากๆ
9: ค่ะหนูก็รู้สึกดีมากๆแล้วรู้สึกว่าเราสองคนพัฒนาไปได้มากขึ้นได้มากกว่านี้อีกแล้วก็พอมันมีโอกาสที่มาแล้วเราก็จะพยายามเต็มที่กับมันให้มากที่สุดค่ะหวังว่ามิวเลิฟก็จะเติบโตในรูปแบบที่ดีที่สุดให้แฟนๆได้เห็นนะคะ
11: ขอบคุณมิวเลิฟนะคะ
17: ขอบคุณมาก
18: ค่ะ
11: ทุกคนด้วยนะคะวีคหน้าจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของพวกเราสี่คนแล้วเจอกันใหม่วีคหน้านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
9: สว
10: ั
9: สด
10: ี
9: ค
10: ่
9: ะ
10: EFM Fandom Live
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
14: สวัสดีค่ะ
9: มิวนะคะ
14: เลิฟค่ะ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
14: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เมื่อความแค้นระหว่าง2ตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เที่ยขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไร้นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะอาหารแมว
5: อาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกัน
8: ระบบวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวนักเรียนม.3ยิงปืนในโรงเรียนไว้ระหว่างสอบสวนหวั่นก่อเหตุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
11: เสียวอะไรล่ะครับ
10: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
11: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
10: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จากกรณีเมื่อวานนี้เยาวชนชายอายุ14ปีเศษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรได้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดล่าสุดวันนี้เวลา 13:30 นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและลหุโทษในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลเห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ในระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาฟันดาบพาราไทยคว้า5เหรียญในศึก World Cup ที่พัทยาก่อนลุยเอเชียนพาราเกม2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขัน2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพพัทยาที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า300คนจาก31ประเทศเข้าร่วมชิงชัยพร้อมเก็บคะแนนสำคัญสู่พาราลิมปิกลอสแองเจลิส2028โดยผลงานทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้ามาได้ทั้งหมด5เหรียญแบ่งออกเป็น2เหรียญทองจากเอเป้คัตบีบุคคลหญิงโดยสายสุนีจานะและบุคคลชายจากชิติพัฒน์เจริญตาและอีก1เหรียญเงินจากฟอยทีมหญิงและ2เหรียญทองแดงจากสายสุนีในประเภทฟอยบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทฟอยบุคคลชายคัตเอหลังจากสิ้นภารกิจจากการแข่งขันโวคัพในประเทศไทยทัพนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบไทยพร้อมเดินหน้าลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดี

0: ามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: EFM Playlist of the Week
5: Champ of the month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเติ้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
6: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้
7: สวัสดีครับพี่พีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: สายโต๊ะวิทยา EP 62ตามมาติดๆกับโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนที่2กับซีรีส์4จตุรมิตรพาไปบุกกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยบอยไฮสคูลแห่งแรกของไทยที่อายุยาวนานกว่า174ปีเด็กกอทอการันตีของดีไม่ต้องพูดเยอะ EP นี้น้องๆจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างต้องรอติดตามพิเศษกับช่วงสายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณมีโอกาสมีโอกาสแมวในแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอปAtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อังคารคลุมโปง X
3: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนฟิวเล่นๆว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
5: ว้ายไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ลาลาลาลา
9: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
10: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: Super, super boring.
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึง

0: จี้หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนEFM Fandom Live
3: ต้อนรับแม็กนัทสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ดาว
3: เราจะมาหาสายวีนตัวจริงกติกาเราจะมีชุดคำให้และรอบนี้พี่แม็กถึงตาคุณแล้วที่จะต้องสอนน้องนัทวีนให้ได้ข้อแรกได้คำว่า
4: แล้วจะทำไมแล้วจะทำไม
3: ลูกศิษย์ไป
6: แล้วจะทำไม
3: เฮ้ยไม่ใช่แล้วลูก
4: ไม่เสียงต่ำเสียงต่ำแล้วจะทำไม
6: แล้วจะทำไม
4: โน้ตเดียวนะแล้วจะทำไม
6: แล้วจะทำไม
3: น้องจะร้องไห้แล้ว
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อย
10: FM on tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายกอายกยกยก
8: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับกำลังพลของกองทัพสหรัฐทยอยออกจากที่พักกระจายตัวเดินห้างตลาดเลือกซื้อเสื้อผ้าและของที่ระลึกก่อนออกเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนทำให้เมืองพัทยากลับมาคึกคักโดยผู้ประกอบการร้านค้าและบาร์เบียร์เร่งต้อนรับหวังรับอานิสงส์จากกำลังซื้อช่วง 2-6 กันยายนนี้โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังมีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln โดยทยอยเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพักผ่อนระหว่าง 2-6 กันยายนโดยพบว่ากำลังคนบางส่วนเริ่มกระจายตัวไปตามแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงโดยในช่วงเย็นพบกำลังพลสหรัฐเดินไปตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและตลาดหลายแห่งเพื่อเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าของที่ระลึกและสินค้าสำหรับนำกลับไปเป็นของฝากทำให้บรรยากาศตามแหล่งการค้าเริ่มมีสีสันและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยขณะที่ในช่วงค่ำกำลังพลอีกส่วนหนึ่งเริ่มออกมาท่องเที่ยวตามย่านสถานบันเทิงและบาร์เบียร์โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาพบพนักงานและผู้ประกอบการตามร้านค้าเตรียมพร้อมต้อนรับและเชิญชวนลูกค้าให้เข้าไปใช้บริการส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนกลับมาคึกคักอีกครั้งหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
13: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีการซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำธุรกิจนะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์เบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองหนูอยากตื่นสักที
10: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
11: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
13: และโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop
16: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะอาหารแมว
6: อาหารแมวกินเนอะอร่อยอุ้มา

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: เราติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับข้อเนื่องกว่าดีอดีตกองหลังลูกม่อของลิเวอร์พูลกลับมาสู่ทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังจากออกจากสโมสรไป12ปีโดยกองหลังรายนี้ยังคงมองหาต้นสังกัดใหม่หลังจากยกเลิกสัญญากับเร็กซ์แฮมโดยตัวเขานั้นจะฝึกซ้อมกับทีม U21 ของทีมไปก่อนโดยควาดีอดีตกองหลังลิเวอร์พูลยืนยันแล้วว่าเขากลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากออกจากเร็กซ์แฮมควาดีเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังจากตกลงยกเลิกสัญญากับทีมแชมเปี้ยนชิพในต้นสัปดาห์นี้เพียง1วันก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงโดยนักเตะวัย33ปีย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่เร็กซ์แฮมเมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัว2ล้านปอนด์แม้ว่าลงเล่นให้กับสโมสรในเวลส์เพียง6นัดเท่านั้นโดยแม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะในอังกฤษจะปิดลงแต่ควาดี้ก็ยังสามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้ก่อนที่ตลาดจะเปิดอีกครั้งในเดือนมกราคมโดยระหว่างนี้เขาได้กลับไปร่วมทีมสโมสรที่เขาเติบโตใหม่อีกครั้งควาดี้เติบโตจากอะคาเดมีของลิเวอร์พูลและลงเล่นในทีมชุดใหญ่ไป2นัดก่อนจะย้ายออกจากแอนฟิลด์ไปอยู่กับฮาร์เดอร์ฟิลด์ในปี2014จากนั้นเขาเคยไปเล่นให้กับบูฟแฮมตันและเอเวอร์ตันรวมถึงถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นที่ชาร์ตันในฤดูกาลที่แล้วด้วยหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: สวัสดีครับซีทวินันนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
7: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ

0: วัสดีวันศุกร์การนั่งสมาธิก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบและนอนหลับลึกขึ้นนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกาครับจากความสำเร็จทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชีย2026ในเมืองเทียนจินประเทศจีนมาครองได้แบบยิ่งใหญ่รวมถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกโดยทำให้สื่อทั่วโลกจับตามองถึงพัฒนาการของทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมหัวแถวของเอเชียรวมทั้งสามารถต่อสู้กับทีมระดับโลกในศึกเนชั่นลีกได้อย่างยาวนานโดยวอลเลย์บอลเวิลด์สื่อหลักของสภาวอลเลย์บอลนานาชาติได้ออกมายกย่อง2ผู้เล่นทีมชาติไทยยกให้เป็นคู่หูที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์คือพรพันธ์เกิดปราดกับทัศน์ดาวนึกแจ้งว่าคือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จในศึกแชมเปี้ยนส์เอเชีย2026โดยการเซตของพรพันธ์ช่วยให้ทัศน์ดาวมีโอกาสโจมตีได้อย่างต่อเนื่องโดยช่วยให้รักษาประสิทธิภาพสูงแม้กระทั่งการเจอกับทีมที่มีการบล็อกและการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์โดยผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และมือเซตยอดเยี่ยมอย่างพรพันธ์เกิดปราดประสานงานกับบอลเร็วยอดเยี่ยมอย่างทัศน์ดาวนึกแจ้งนับเป็นหนึ่งในคู่หูที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์ Volleyball World เผยบทความและคลิปการเล่นของทั้งคู่สู่สายตาชาวโลกแหล่งมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: สวัสดีครับวินนี่ครับ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวจุกรู
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
8: ่ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
2: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
1: กินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกาครับปาโบกาเซียปิกดาวรุ่งชาวสเปนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเจ็บปวดเคียงข้างคุณแม่หลังถูกบีบให้ต้องอำลาเรอัลเบติสสโมสรที่เขาเติบโตมาด้วยในช่วงเดดไลน์วันปิดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์โดยนักเตะวัย20ปีเป็นนักเตะที่ลงสนามให้เบติสอย่างสม่ำเสมอโดยเขาลงเล่น3เกมลีกนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลแต่ล่าสุดเจ้าตัวจำเป็นต้องเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมราซิ่งซานาเดโดยกาเซียเข้าร่วมทีมเบติสตั้งแต่อายุ6ขวบและค่อยๆก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนจนกลายเป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่โดยลงสนามไปทั้งหมด33นัดยิงได้6ประตูรวมถึงประตูชัยช่วงท้ายเกมที่ช่วยให้บุกชนะบาเลนเซีย 1-0 ด้วยอะไรก็ตามเบติสต้องการดึงตัวดานี่เซเบยอสอดีตนักเตะของอาร์ซนอลและเรอัลมาดริดกลับมาร่วมทีมทำให้สโมสรจำเป็นต้องหาเงินเข้าสู่ทีมอย่างรวดเร็วและตัดสินใจปล่อยกาเซียไปเล่นกับราซิ่งซานาเดและในช่วงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับผมเต้นครับ
5: ผม First One ครับผม
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม

0: สวัสดีวันศุกร์การบันทึกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพจิตของคุณได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ลองจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาล

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กลับติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกาครับโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นกำลังจะก้าวสู่ขั้นตอนรอคอยมานานกว่า8ปีเมื่อยานสำรวจอวกาศเบปิโคลัมโบซึ่งเดินทางจากโลกตั้งแต่ปลายปี2018มีกำหนดการแยกตัวจากโมดูลขับเคลื่อนหลักเพื่อเริ่มต้นเฟสสุดท้ายของการเดินทางมุ่งสู่ดาวพุธโดยดาวเคราะห์ดวงที่เล็กที่สุดและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในระบบสุริยะของเราโดยชื่อของยานอวกาศลำนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จูเซเป้เบปปิโคลัมโบนักคณิตศาสตร์และวิศวกรชาวอิตาลีผู้ล่วงลับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาดาวพุธโคลัมโบมีผลงานสำคัญในการอธิบายว่าเหตุใดดาวพุธจึงหมุนรอบตัวเอง3รอบโดยในช่วงเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์2รอบหรือที่เรียกว่าการสั่นพ้องแบบ3ต่อ2โดยนอกจากนี้เขายังเสนอแนวคิดการใช้แรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์โดยเฉพาะดาวศุกร์เพื่อชะลอความเร็วและปรับเส้นทางของยานอวกาศทำให้ยานสามารถกลับมาบินผ่านดาวพุธหลายครั้งเพื่อทำการสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ด้านดาวพุธแล้วยานเบปิโคลัมโบยังเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการใช้สายโยงในอวกาศเพื่อเชื่อมวัตถุหรือดาวเทียมเข้าด้วยกันด้วยอาศัยแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนที่ในวงโคจรมาใช้เป็นประโยชน์เช่นการรักษาทิศทางการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมและการทดลองทางฟิสิกส์ในอวกาศเขาพัฒนาแนวคิดนี้ร่วมกับมาริโอกรอซี่จนกลายเป็นเทเทรดสแตทไลท์ซิสเต็มหรือระบบดาวเทียมแบบสายโยงซึ่งต่อมาองค์การนาซาได้นำแนวคิดดังกล่าวไปทดลองจริงบนกระสวยอวกาศในปี1992และอีกครั้งในปี1996และอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFN NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีค่ะจินนี่เจน่าค่ะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
7: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
8: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของ Open AI ตอนนี้ที่ประกาศประสบความสำเร็จในการได้รายได้ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่า 32,000 ล้านบาทในเวลาเพียงไม่ถึง200วันกับ ChatGPT Ad ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดที่แน่นอนแล้วว่าเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้น IPO ท่ามกลางแรงกดดันของกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการความคุ้มค่าของมูลค่าบริษัทที่สูงถึง852,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า27ล้านล้านบาทหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีค่ะคริสติน่าแซ่แต้ค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก

0: วัสดีวันศุกร์หยุดพักแล้วหายใจลึกๆปล่อยให้ตัวเองได้ผ่อนคลายใจที่สงบจะช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้ดีขึ้น
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: มาติดตามกับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กิน

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skywards ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุก

0: กินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: พาชาพาพาไปมู
2: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนมูให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
8: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเออเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
9: ว้าย
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00ถึง4ทุ่มที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
12: EFM on tour พร้อม3 4
13: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
14: EFM on tour
15: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
13: อยกอยก
15: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
17: EFM News
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
17: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
9: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมนายอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายศิริศักดิ์เตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้และกกต.ดำเนินคดีอาญา28 ส.ส.บัญชีรายชื่อปมรับสมัครเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติอภินันท์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
19: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
20: สำนักงานกสทช.ภาค 1 โดยสำนักงานกสทช.เขต 15 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมกับจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับจากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณที่ประสบภัยพบว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติและสถานีฐานไม่ได้รับผลกระทบโดยกสทช.เขต 15 ได้กำชับผู้ประกอบการให้บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมสนับสนุนความถี่สำรองในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.เขต 15 พร้อมประสานงานและสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องครับ
18: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้นะครับพร้อมกับคณะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
21: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่านายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-7 กันยายนนี้เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ฝ่ายยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
18: กกต.มีมติเดินหน้าดำเนินคดีอาญานะครับสำหรับกับผู้สมัครส.ส. 8บัญชีรายชื่อ28รายฐานสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับติดตามได้จากคุณนิพิพลชัยพุทธครับ
22: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่51ประจำปี2569โดยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน28รายตามมาตรา151โดยกกต.ระบุว่าผู้สมัครทั้ง28รายสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ยังทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อจึงเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งโดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสมัยปัจจุบันสำหรับความผิดตามมาตรา151กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีทั้งนี้สำนักงานกกต.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งนี่เป็นผลชัยยพฤกษ์รายงานครับ
18: สภาพอากาศนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
0: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
18: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับพี่พีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
5: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
6: เฮลโหลคู่ฟังอรุณสวัสดิ์ช่วงเช้านะครับสวัสดีวันศุกร์กันด้วยโอ้โหฟังคำนี้แล้วมันชื่นใจจังเลย4กันยายนนะครับวันนี้ EFM Morning Mood เนี่ยวันนี้น้องพิมลานนะครับช่วงของ6โมงถึง8โมงอยู่กับ DJ Soulsafe แทนคู่ฟังเดินทางไปพร้อมกันเพราะว่าเมื่อกี้นั่ง

เบอร์โทรโอ้โหชอบชื่อจังเลยมีงานจากน้องนุ้นนิวส่งมาฝากกันด้วยนะครับรวมไปถึงคุณโพเดี๋ยวบอกงานจากน้องเติ้ลเฟิร์สวันเดี๋ยวเปิดให้แน่นอนกูฟังจ๋าอยากฟังเพลงไหนรีเควสต์มาบอกกันได้เลยนะครับช่วงเช้านี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารแมวกินโนะ Real Meat Fish Dye อร่อยพอดีคำกับ BBQ Fish Dye จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับและไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายทันทีส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านเลย

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

ป็นหนึ่งซิงเกิลที่รีเควสต์มาหาโซเซฟเยอะมากคุณผู้ฟังครับงานจากเติ้ลเฟิร์สวันนะครับที่ปัจจุบันก็ยังเป็นเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์อันดับที่หนึ่งในเดือนสิงหาคมเลยนะครับนี่คือกลิ่นฝนหรือว่า When It Rains นั่นเองที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่ช่วงนี้ฟังแล้วก็จะแบบว่าชุ่มฉ่ำหัวใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีการประกาศจากกรมอุตุเรียบร้อยนะฮะว่าจะเป็นสัปดาห์แห่งฝนเลยแหละที่จะตกกันทั้งวี่ทั้งวันคือช่วงนี้จะมาพายุจะขึ้นอยู่ในช่วงภาคเหนืออยู่แล้วก็ภาคอีสานนะครับซึ่งมีการประกาศว่าก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยที่สำคัญผมก็ฟังต่อสัปดาห์หน้าคนกรุงเทพคนภาคกลางรอได้เลยฝนชุ่มฉ่ำแน่นอนนะครับช่วงนี้ใครที่เดินทางด้วยรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยพกร่มไว้เลยส่วนใครที่ขับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องไปเช็คเหมือนกันนะอย่างรถของผมเนี่ยก็มีการไปเช็ครถยนต์ล้อรถยนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนมาอุ้ยนานมากนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบว่าพวกไอเขาเรียกว่าอะไรอะที่ปัดน้ำฝนอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราเช็คดูแลมันสะอาดอะไรเงี้ยมันก็ดีต่อวิสัยทัศน์ในการขับรถเหมือนกันนะครับที่ส่งมาเนี่ยรีเควสต์เนี่ยผมนั่งอ่านหลายเพลงก็จะมีทั้งเพลงเก่าแล้วก็เพลงใหม่นะฮะหนึ่งเพลงที่เรียกว่ารีเควสต์ถูกใจดีเจโซเซฟมากๆเลยเป็นงานจากพี่บี้สุกริตคุณผู้ฟังผมเป็นของคุณไปแล้วไหนใครทันเพลงนี้ลองคอมเมนต์มาหน่อยสิ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: เห็นข้อความคุณเจินนะครับคุณปิยรัตน์เขาส่งมาบอกว่าได้ยินเสียงคิดว่า6โมงเย็นวันนี้น้องพิมพ์ลาพี่เจินเพราะว่าผมอยู่แทนช่วงเช้านี่นานๆจะมานะตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมคอมเมนต์ช่วงเช้าหลายคนน่าจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าพอใกล้7โมงเนี่ยโอ้โหเยอะกว่า6โมงเย็นอีกพี่เจิน แต่ว่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยวันนี้สิ6โมงถึง3ทุ่ม DJ Paris เนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยู่แทนพี่ดาวด้วยนะคุณผู้ฟังใครที่เลิกงานแล้วเดี๋ยวมาปล่อยจอยด้วยกันวันศุกร์ด้วยนะครับช่วงเย็นแบบนี้ส่วนเห็นข้อความมาโดยคุณแต่บอกว่าอยากฟัง Black Heart จังเลยเดี๋ยวมีงานจาก Black Heart ปิดท้ายชั่วโมงกันนะครับอยากจะกอดเธอนานๆชั่วโมงหน้าใครรองานจากนนทนนอยู่นะครับรวมไปถึง Asia 7เนี่ยเดี๋ยวมาเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายทันทีส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านเลยนะครับส่วนเพลงไหนอยากได้นะรีเควสต์เพิ่มเติมได้เลยที่2ช่องทางของเรานะ02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับส่งท้ายชั่วโมงด้วยเพลงที่คุณแต่ส่งมาเลย Black Heart จริงๆ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมอีกแค่วันเดียวก็จะได้พักผ่อนเต็มที่แล้วอย่าลืมเก็บพลังไว้ใช้ในวันหยุดด้วยนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทยมีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรแล้วมีไว้เพื่ออะไร
3: มันเป็นโปรแกรมของภาคเอกชนบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเงินสะสมเนี่ยคือเงินเราเงินสมทบคือเงินนายจ้าง
4: ถ้าสมมุติว่าบริษัทมีให้เราทำแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยพี่โค้ชรู้สึกว่าเสียโอกาสไหม
3: เสียโอกาสหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบเราจะลงทุนแบบได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยเชียร์ให้ลงอาจจะเริ่มที่สัก5ครับเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได้ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
5: มันก็ได้แล้ว
3: มันก็เหมือนเป็น 10%
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คัน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆ
5: FM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายก
6: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคลังเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้